0: รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาทกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลิชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาการได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมปราศโสภาภาครายงาน

0: เงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
0: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegramไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีก

0: 2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นสุดสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชัยยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมมาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมทั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามแต่ทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
1: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุขสุขเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุขหรือดาวพระสุขเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุขเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุขในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุขเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุขเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุขมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วขำครับ
9: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
10: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย การแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสคเองทีนี้เนี่ยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสคเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสคเนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบใหม่ก็นั่งเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสคเนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสคหลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสคเนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
9: แล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
10: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสคเนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสคทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UST แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสคเนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
9: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
10: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมเนี่ยครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างข้าวเงี้ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสคก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิลบอร์ดซึ่งมิลบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิลบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิลบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสคก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสคเพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22 บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18-19 บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสคอยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
9: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
10: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลาย potential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3และ4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
9: ตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
10: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10 ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
9: ท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
10: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9เนี่ยพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้หนึ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกแล้วถึงยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
9: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
10: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ มุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
14: มีทั้งหมด17ข้อควบคุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสาธิการทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมก็ลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวก็พอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
13: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
15: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องโซนนิ่งเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับบางกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบูรณาการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางองค์พักเข้าไปร่วมการที่จะไม่เรียกรับผลประโยชน์เลยนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
13: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
16: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน เป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Cyber Security และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
17: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนเนี้ยดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
16: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
18: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
20: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
21: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
20: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
22: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
23: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้ปากันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะเจ้าวันนี้เป็นแฮมวันหยุดอีก1วันนะเจ้าในช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์ในสัปดาห์สิ้นเดือนนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเขามีวันหยุดตั้งแต่วันที่28เนาะอังคารที่28กรกฎาคมนะเจ้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าต่อว่า29เนาะ29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะเจ้าวันนี้30เข้าพรรษานะเจ้าสัปดาห์นี้เลยเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดกลางสัปดาห์ใน3วันนะเจ้า3วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดกลางสัปดาห์แล้วนะเจ้าวันพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยก็31กรกฎาคมมันสิ้นเดือนพอดีก็จะเป็นวันเปิดทำการตามปกตินะเจ้าทั้งส่วนราชการหน่วยงานโรงเรียนต่างๆก็จะเปิดทำการตามเวลาปกติแล้วนะเจ้าแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้8นาฬิกาโดยประมาณหลังครุ่งชาติถึง9นาฬิกานะเจ้ารับฟังกันผ่านตังคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมกันรับสัญญาณออกอากาศรายการตวยนะเจ้าแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ตวยนะเจ้าวันนี้พบเจอกันช่องทางออนไลน์เช่นเคยสวทละปุน FM 95นะเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทางออนไลน์ทุกท่านนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจออยตวยนะเจ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะเจ้าที่ทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าโดยท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าพร้อมกันกับคณะของทางทีมงานอบจ.ละปูนที่ยังคงมีภารกิจสำคัญอยู่นะเจ้าที่ได้มาร่วมรายการในสัปดาห์นี้แต่สัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วนะเจ้าสัปดาห์นี้เลยจะหันดีเจออยนั่งเงาเงานะเจ้าอยู่ในห้องส่งอีก1วัน1สัปดาห์เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกิจกรรมการงานของทางอบจ.ละปูนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็มีหลายเรื่องเลยที่จะได้มารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้าวันนี้วันออกอีว่าบตันเข้าเด้อก็เลยจะออกเห็นละวันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8นะเจ้าเป็นวันเริ่มระยะเวลาการอธิษฐานอยู่จำวัดของพระสงฆ์ตลอดฤดูฝน3เดือนนะเจ้าตลอดฤดูฝน3เดือนเนาะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์จะมีการเดินทางจาริกในช่วงฤดูฝนไปย่ำไปเหยียบเข้าก้าพืชผลของเจ้าบ้านเสียหายนะจ๊ะพระพุทธเจ้าก็วางระเบียบเพื่อพระสงฆ์เนี่ยต้องประจำอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งโดยบ่ไปค้างอ้างแรมที่อื่นเนี่ยเป็นระยะเวลา3เดือนนะจ๊ะนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงกลางเดือน11เลยนะจ๊ะก็เป็นโอกาสนะจ๊ะที่พระสงฆ์จะได้ทบทวนนะจ๊ะพระธรรมวินัยศึกษาพระไตรปิฎกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังในช่วง3เดือนนี้นะเจ้าเป็นโอกาสในการทำบุญตั้งจิตอธิษฐานของพุทธศาสนิกชนตัวนะเจ้าชาวพุทธเฮาเนาะละปุ

จากการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยมันเกิดกับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวท่านล้วนๆเลยนะเจ้าปัจจัยแรกที่ทําให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยก็คือสุขภาพนะเจ้าสุขภาพร่างกายของท่านที่ท่านได้ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง3เดือนเนี่ยตับท่านนี้ได้ทำงานน้อยลงนะเจ้าร่างกายของท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฟื้นฟูเนาะเวลามีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเนี่ยนะเจ้ามันก็ไปกระทบกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลในระยะยาวได้นะเจ้าภัยที่อายุนักๆแล้วเนี่ยก็จะหันว่าถ้าเริ่มอายุขึ้นนักขึ้นนักขึ้นนะเจ้าก็จะประสบพบเจอกับเรื่องของปัญหาทางสุขภาพหลายๆด้านนะเจ้าเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะลดละเลิกนะเจ้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเวลา3เดือนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะเจ้าให้กับทุกท่านให้ทำให้ได้นะให้ทำให้ได้นะเจ้าบางท่านบอกว่ามันมีผลวิจัยด้วยนะเจ้าบอกว่าคนที่ทำได้เนี่ยเกิดจากอะหยัง เกิดจากอะหยังที่พรรษาแตกนี่นะเขาบอกอันดับแรกเลยคือถูกชักชวนนะเจ้าเพื่อนชวนเป็นอันดับแรกเลยที่ทำให้ตาบะแตกในปฏิเสธบ่ได้ปฏิเสธบ่ได้ว่าเนี่ยไปวันนี้เอาเห็นหน่อยไอ้อย่างเงี้ยนะคือจวนรับปฏิเสธบ่ได้คือใจก็อยากขนาดอยู่หั่นแล้วเอ็นน่ะจ้ะบางคนกินนี่ก็คือกินตลอดอยู่แล้วเอ็นน่ะจ้ะถ้าบ่ได้กินเนี่ยมันถึงรู้สึกส้มปากส้มคอเนี่ยถึงขยากอยู่แล้วเอ็นน่ะจ้ะแล้วมีคนมาจุดหน่อยนึงเอ้ยจวนเอาเห็นหน่อยเอาเห็นหน่อยแหละเอาเห็นหน่อยแหละเอ็นน่ะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะเจ้าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนรู้สึกสูงกว่า 50% นี่ทำให้คนตะบะแตกเพราะว่าเข้าพรรษาบ่สุดย้อนคนจวนเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากไปถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆถึงท่านจะบ่ได้เข้าพรรษาท่านจะบ่ได้เข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนนี้นะเจ้าท่านบ่ดีไปเซ้ยคนอื่นเนอะบ่ดีไปเซ้ยคนอื่นบ่ดีไปเอาเห็นหน่อยนะอย่างเห็นหน่อยนะไอ้นะวันนี้เพิ่นพร้อมมาเป็นแมนเป็นแมนผจญเพิ่นอุตส่าห์ตั้งจิตกุศลในการที่จะลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานะจ๊ะมันใช่ว่ามันเป็นกิจของสงฆ์พุ่นมันใช่กิจของคนบ้านล้อไอ้น่ะใช่นะจ๊ะเป็นการตั้งมั่นในการทำความดีเนาะฝึกความอดทนอดกลั้นนะจ๊ะว่าในตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยอดเอาอีน่ะอดเอานะจ๊ะว่าจะทำให้ได้เนาะมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเฮาอาจารย์คุณผู้ฟังเวลาเฮาประสบพบเจอกับประเด็นปัญหาอย่างอีเนาะเฮาเจอปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยเฮาก็ต้องอยู่กับความอดทนอดกลั้นนะเจ้าเฮาต้องฝึกตัวเฮาว่าเฮาจะแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยได้จะได้พ้องเนาะเมื่อเฮาสามารถฝึกความอดทนอดกลั้นฝึกต่อสิ่งเร้าต่างๆเฮาสามารถผ่านมันได้เนี่ยก็เชื่อมั่นว่ามันก็จะเป็นหลักธรรมะที่เอามาใช้ขัดเกลาจิตใจท่านในการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะจ๊ะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างต่างๆได้นะจ๊ะอันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ตั้งใจในการลดละเลิกนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาของการเข้าพรรษา3เดือนนี้นะจ๊ะเอาว่า3เดือนนี้ก่อนถ้าสิ้นสุด3เดือนนี้ปุ๊บโอ้ท่านทำได้โอ้บ่ค่อยอยากละอีนะจะต่อเวลาไปแหมเต้าใดก็ได้นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแหมโครงการดีๆที่ต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้ร่วมปฏิบัติในเรื่องของการทำความดีเนาะเพิ่นฮ้องว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจในการทำความดีนะจ๊ะตั้งใจในการทำความดีดีกับสุขภาพดีกับครอบครัวนะคนเมานี่จังบอกอู้หูเรื่องบ่ใช่อู้หูเรื่องคนเมานี่นะแต่เถียงว่าอู้หูเรื่องบ่ใช่นะบอกเมาบ่เมาเนี่ยนะมันก็ตึงตรงข้ามตลอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสนะเจ้าได้ลดได้ละได้เลิกดีกับสุขภาพดีกับปัญหาครอบครัวเนาะคนใกล้ชิดคนรอบตัวท่านก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันได้กินข้าวได้อู้จากันด้วยสติได้อู้ได้จาปรึกษาหารือกันในช่วงที่ท่านบ่มีแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าแล้วก็แฮมประกาศหนึ่งเพิ่นบอกว่ามันเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะถ้าลองเอาสตังค์จากที่ท่านกินเหล้าในแต่ละวันละวันเนี่ยวันเท่าไหร่วันละ100เนาะสมมุติวัน50วัน100นะเจ้าก็ใส่กระปุกไว้เถอะพอละ3เดือนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแก้เหล้าเท่าใดนะเจ้าอันเนี้ยมันประหยัดเงินในกระเป๋าทันใดแล้วก็มันสามารถเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในส่วนที่เป็นประโยชน์ได้เยอะเลยนะเจ้าเดี๋ยวนี้เงินทองก็สําหายากเนาะประหยัด
บักกินเหล้านี่นะโอ้สุด

ยอดนะเจ้าเป็นช่องทางที่ประหยัดได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าอ้าวเล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนื่องในวันเข้าพรรษาวันนี้นะเจ้าเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติบูชาทําความดีนะเจ้าให้กับตัวเก่าแล้วก็คนในสังคมนะเจ้าเนาะอ้าวมาติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าคุณผู้ฟัง30กรกฎาคม2569วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้ายังคงพยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะเจ้าเข้าพรรษานี้ถึงกู้กับฝนอยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเจ้าประกอบกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะเจ้าในช่วงวันที่2-4กรกฎาคมอ่ะก็จะเริ่มลดลงแต่ว่าช่วงเนี้ยถึงวันที่31วันที่1สิงหาเนี่ยยังคงมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางตัวนะเจ้าหลายคนถือโอกาสในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องนะเจ้าวันหยุดยาวต่อเนื่องในระยะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะเจ้าบางคนลาต่อวันจันทร์วันจันทร์ตรงกับวันที่อย่างก็27เนาะ27ดีเจหันเปิ้นแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้าบอกวันที่เสาร์5เสาร์6เสาร์อาทิตย์เนาะหยุดเสาร์7ลาต่ออีก1วันเอ๊ะนะเสาร์7เสาร์8เสาร์8เสาร์9 30นะอังคารพุธพฤหัสหยุดราชการนะเจ้าพอวันศุกร์นะวันศุกร์เป็นวันเปิดทำการอ้าวขอลาต่อสักหน่อยเตอร์ไอ้นะลาต่ออีก1วันนะเจ้าก็จะได้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องไปเสาร์อาทิตย์แถมนะเจ้าทีนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเปิ้นบอกว่าอั้นถึงวันจันทร์ปุ๊บลาออกเลยละกันนี่วะเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ท่านอาจจะได้แบบมีโอกาสในการเดินทางนะเจ้าหลายคนเนี่ยพาครอบครัวไปพักผ่อนเนาะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภาคเหนือเฮาก็ลดนักนะเจ้าคนก็มาแอลนักเห็นหลายจังหวัดยังจังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหรถเต็มเลยคนไปแอลเยอะมากนะเจ้าละปูนเฮาที่วัดพระธาตุกาที่สถานที่สำคัญหลายๆจุดเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวนะเจ้าพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนามาไหว้พระทำบุญขอพรถวายเตียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี่เยอะเลยนะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเดินทางที่มีการเดินทางกันคึกคักมากขึ้นนะเจ้าฝนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยในเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังในการเดินทางตัวนะเจ้าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเนาะอ่ะทีนี้เข้ามาติดตามข่าวสารในส่วนของกิจกรรมต่างๆของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังจะเริ่มต้นที่เรื่องของการต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่อนาคตรุ่นที่1นะเจ้าเป็นท็อปฟอร์ม001นี่นะเปิ้นคณะเปิ้นมาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำปูนช่วงวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าโดยเมื่อวันพุธที่23กรกฎาคมนะเจ้านายยกเฮงนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนพร้อมกับคณะผู้บริหารก็ร่วมเพื่อการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจะผู้นำทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตรุ่นที่1ที่เปิ้นมาศึกษาดูงานที่ลำปูนเฮาภาคเจ้าเนี่ยเปิ้นไปรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปูนนะเจ้าโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยนะเจ้าท่านก็ให้การต้อนรับเนาะแล้วก็อู้จ่ากับคณะที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะเจ้าส่วนในช่วงภาคบ่ายเนี่ยปั้นก็ร่วมรับฟังนะเจ้าแนวทางในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวิถีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านนายกเฮงนายกวีระเดชผู้พิสิทธิ์ร่วมกันกับทางเทศบาลเมืองลำปูนนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของผู้แทนจากลำปูนซิตี้แล็บก็ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องนี้ที่ศูนย์เรียนรู้และก็การอนุรักษ์
การทอผ้าไหมละปูนเฮานะเจ้าสถาบันผ้าทอเฮาเนี่ยนะเจ้าจากนั้นคณะก็ลงไปศึกษาดูงานนะเจ้าแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดละปูนเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมละปูนศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนานะเจ้าไปดูพื้นที่อนุรักษ์อาคารเก่าเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองเรื่องการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะเจ้าการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการสะท้อนเรื่องของศักยภาพของจังหวัดละปูนเนาะในฐานะเมืองแห่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนะจ๊ะที่สามารถจะเอาเรื่องของทุนทางประวัติศาสตร์เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะจ๊ะการมีส่วนร่วมของทุกส่วนเนี่ยมาขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะจ๊ะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ให้กับคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้นำจากทั่วประเทศนะจ๊ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหันว่าจังหวัดละปูนเนาะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนจะต้อนรับคณะผู้ที่มาศึกษาดูงานในหลายๆด้านในการพัฒนาเมืองของเฮานะเจ้าทั้งมิติด้านของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมิติของการเป็นเมืองขับเคลื่อนด้วยเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนนะเจ้าเรื่องของระบบบริหารจัดการในด้านน้ำเรื่องการบริหารจัดการในด้านต่างๆเนี่ยก็ถือว่าละปูนเฮาค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะจ๊ะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่ความสนใจในการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะจ๊ะแล้วก็ศึกษาดูงานที่จังหวัดละปูนเฮานะจ๊ะนอกจากนี้ยังมีทางด้านของคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะจ๊ะที่ลงพื้นที่มาที่จังหวัดละปูนนะจ๊ะเมื่อวันที่23กรกฎาคมมาศึกษาแนวทางการพัฒนาแล้วก็แผนการแต่งสนามกีฬาแห่งใหม่ที่อำเภอลีจังหวัดละปูนนะจ๊ะหรือที่ดีเจออยกับผอ.พิเดชตั้งชื่อว่าลีสเตเดียมเนี่ยนะตั้งชื่อไว้ขึ้นแล้วเนาะในเมืองนี้เป็นแม่กวงสเตเดียมนะจ๊ะเป็นลีนี่ก็ขอเป็นลีสเตเดียมจะได้ก่อหานะจ๊ะอันนี้จ๊ะเพิ่นมาดูในเรื่องของแผนการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ที่อำเภอลีเจ้าในส่วนของคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะเจ้ามาที่ห้องประชุมทองอุไรชั้น2หอประชุมที่อบจละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านมอบหมายให้ท่านรองนายกอบจละปูนท่านไพรัตยะสง่าเป็นประธานการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือการต้อนรับคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะเจ้าซึ่งก็มีท่านสสเต๋อนะเจ้ามาโดยเนาะท่านวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกนะเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดละปูนเขต1รองประธานคณะกรรมการพร้อมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากสภาผู้แทนราษฎรรับฟังแนวทางการพัฒนาโครงการสนามกีฬาแห่งใหม่ที่ว่าในเจ้าเตรียมเพลีเนี่ยนะเจ้าก็คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเปิ้นก็ได้รับฟังบรรยายการสรุปในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแล้วก็แผนการแต่งสนามกีฬากลางแห่งใหม่เตรียมเพลีนะเจ้าจากทางอบจ.ละปูนนะเจ้าแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะเจ้าจากหน่วยงานต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็การสนับสนุนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาของจังหวัดละปูนเฮาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านสสเต๋อนะเจ้าสสวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกสสละปูนเขต1เนี่ยนะเจ้าก็ได้นำเสนอข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนด้านการส่งเสริมการกีฬาต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดละปูนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการออกกำลังกายนะเจ้าพัฒนาศักยภาพนักเรียนและก่อสร้างพื้นที่รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศซึ่งก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะเจ้าในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดละปูนเฮ่อมีความยั่งยืนนะเจ้าแผนการพัฒนาด้านการกีฬาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เรื่องของการที่จะได้แปลงสนามกีฬาที่อำเภอลีเนี่ยนะเจ้าถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสนะเจ้าเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ
ในโซนของอำเภอลี้อำเภอบ้านโฮงอำเภอต้งหัวจ้างเวียงหนองล่องนะจากที่จะสามารถเข้าไปใช้ในกระบวนการของการจัดการแข่งขันในการฝึกทักษะอย่างต่างๆได้หลังจากเพราะสนามกีฬาที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถที่ดีของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนนะจ๊ะท่านอื่นๆก็สามารถที่จะไปเข้าใจบริการในส่วนนี้ได้นะจ๊ะถ้าจำได้เนี่ยเคยเล่าให้ฟังพอพี่เดชเคยเล่าให้ฟังหรือนายกเฮงเนี่ยเคยเล่าให้ฟังในรายการโดยบอกก่อนที่จะเกิดแนวคิดเนี้ยก็ไปยมเพลีนะคือตื่นมาแม่เจ้าแล้วลองไปวิ่งไปอย่างอยู่ที่อำเภอลี้ศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนดูเฮ้ยแต่ว่าปรากฏมันเหมือนมีพื้นที่นะในการที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ประชาชนเนี่ยมาใช้ในการออกกำลังกายในการพัฒนาทักษะขีดความสามารถต่างๆมูเนี้ยเกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้คือมันเขียมที่อันนี้ขนาดอาจารย์บางทีต้องไปวิ่งข้างถนนก้าไปอย่างไกลเนาะก็เลยเกิดเป็นแนวคิดในการที่จะแปลงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่อำเภอลีขึ้นอาจารย์ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอท่านผอ.พิเดชก้ารอทางนายกเฮงก้านะเจ้าคือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเนาะก็เล่าสู่กันฟังก็มีความคืบหน้าในส่วนของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาดูในเรื่องนี้รับทราบแนวทางในเรื่องนี้ที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนในมิติของภาคของสภานะครับคือการบริหารจัดการในแต่ละด้านเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังโครงสร้างหลักของประเทศเราก็จะมีระบบรัฐสภาระบบบริหารของฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลนะจ๊ะแล้วก็มีระบบฝ่ายของตุลาการสามขาเนี่ยจะทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันนะจ๊ะเพื่อที่จะฮือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองฮือเจริญไปต่างหน้าได้เองนะจ๊ะส่วนคณะกรรมการด้านของการจัดสรรงบประมาณนะจ๊ะล่าสุดทางอบจ.ละปูนท่านนายกเฮงกับทีมงานผู้บริหารของทางอบจ.เนี่ยนะเจ้าก็เข้าร่วมชี้แจงในเรื่องของการใช้จ่ายนะเจ้างบประมาณคือไปชี้แจงคำของบประมาณปีงบประมาณ2570กับคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรก็มีการประชุมกับคณะอนุกรรมการจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็รัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เพื่อชี้แจงรายละเอียดกันของงบประมาณของจังหวัดละปูนนะเจ้าของอบจ.ละปูนเนี่ยนะเจ้าในปี2570นะเจ้าเนาะกรอบวงเงินงบประมาณที่เสนอขอรับการจัดสรรไปเนี่ยนะเจ้าขาขึ้นเนาะ339ล้านนะเจ้า339ล้าน845,000บาท339ล้าน845,000บาทนะเจ้าบ่ได้มีการปรับลดงบประมาณนะเจ้าเงินอุดหนุนทั่วไปจะอยู่ที่350ล้านกว่าบาทเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแถม40,000เอาขอไป44ล้านนะเนาะรวมทั้งหมดเป็น690ล้าน773,100บาทนะเจ้าก็เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายภาพรวมนะเจ้าของทางอบจ.ละปูนซึ่งรายละเอียดเนี่ยดิฉันขอติดไว้ก่อนเนอะ เดี๋ยวรอท่านผอ.พิเดชได้มาเล่าให้ฟังนะเจ้าว่าแผนการบริหารจัดการงบประมาณในกรอบวงเงินที่อบจ.ละปูนได้ขอรับการจัดสรรไปนะเจ้า300กว่าล้านกับงบอุดหนุนแถม300กว่าล้านเนี่ยรวมทั้งหมดงบปี70นะเจ้า690กว่าล้านเนี่ยจะมีการใช้จ่ายในเรื่องไหนมีโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดละปูนในด้านไหนพ้องเนี่ยนะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องจังหวัดละปูนเขาจะได้มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ไหนมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตนะเจ้าสาธารณสุขการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนเนี่ยในด้านไหนอย่างใดพ้องนะเจ้าเดี๋ยวขอรอท่านผอ.พิเดชมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้แห่งกรรมเนาะแต่ว่าดีซอยบอกคร่าวๆไว้นะเจ้าว่างบที่ขอรับการจัดสรรไปอยู่ที่339ล้านกว่าบาท
นะเจ้าแล้วงบเงินอุดหนุนทั่วไปนะเจ้า350กว่าล้านนะเจ้ารวมทั้งหมด690กว่าล้านของปี2570จะมีการใช้จ่ายในโครงการไหนจะได้พ่องนี่นะได้ฮับการอุดหนุนงบประมาณตามนี้เลยก่อหรือจะได้ก่อกรรมธิการว่าจะได้พ่องท้วงติงในเรื่องไหนพ่องนี่นะหมอพิเดชกับนายกเฮงเหมือนไปมาเดี๋ยวรอนายกการอหมอพิเดชการนะเจ้าเพิ่นมาเล่าฟังกันละกันเนาะอันนี้รายงานเบื้องต้นนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ใต้การนะเจ้ากับรายการวิทยุอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้30กรกฎาคม2569นะเจ้าวันเข้าพรรษาดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อท่านได้รับทราบกันนะเจ้าเนาะช่วงที่ผ่านมานะเจ้าช่วงวันสำคัญเสาร์8กรกฎาคมอย่างที่บอกไปเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะเจ้าวันที่เสาร์9วันอาสาฬหบูชาเนาะวันนี้วันเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะเจ้าหนึ่งในกิจกรรมนั้นทางอบจ.ละปูนก็ได้จัดพิธีนะเจ้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18กรกฎาคม2569นะเจ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการและก็บุคลากรภาครัฐในการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะเจ้าซึ่งท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าเป็นประธานในพิธีเนาะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนข้าราชการนะเจ้าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนก็ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชานะเจ้าแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็พร้อมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนะเจ้าพิธีนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบุคลากรภาครัฐทุกๆส่วนนะเจ้าในการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสมกับพระราชปณิธานนะเจ้าเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืนนะเจ้าซึ่งนอกจากนี้กิจกรรมรัฐพิธีของทางจังหวัดละปูนนะเจ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาว่าจะเป็นเรื่องของการลงนามถวายพระพรการถวายสัตย์ปฏิญาณนะเจ้าหรือแม้แต่ในเรื่องของการจุดเทียนถวายพระพรต่างๆนะเจ้าก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดละปูนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10นะเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าเนาะก็มีกิจกรรมแฮมไลน์เรื่องเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังทั้งเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์มีเรื่องของกิจกรรมโครงการต่างๆนะเจ้าไปดูเรื่องของการเป่าล้างบ่อบาดาลหน่อยหนึ่งละกันนะเจ้าอันนี้เป็นโครงการที่เพิ่นทำตลอดนะเจ้าถึงแม้ว่าทางรายการอาจจะไม่ได้มาออกอากาศทุกสัปดาห์แต่ว่าการเป่าล้างบ่อบาดาลฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านเพิ่นทำตลอดนะเจ้าตั้งกองช่างเนี่ยทำตลอดคุณผู้ฟังเป็นนโยบายสำคัญของนายกเฮงวีระเดชเลยนะเจ้าที่เปิ้นฮือตังฝ่ายสาธารณูปโภคสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเจ้าลงพื้นที่ไปดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลแล้วก็ระบบประปาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไปที่บ้านสันคยอมหมู่ที่4ตำบลเผือแจ้อำเภอเมืองละปูนนะเจ้าแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปาที่มีสีขุ่นแดงเป็นสนิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูประสิทธิภาพบ่อบาดาลซึ่งได้รับการเป่าล้างมาเป็นเวลาเมินนะเจ้าการดำเนินการแบบนี้เจ้าก็เป็นการเพื่อความช่วยเหลือเนาะพี่น้องประชาชนในเรื่องของคุณภาพน้ำทางเทศบาลตำบลเผือแจ้เนี่ยเพื่อนกับประสานรับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ทำหนังสือมาที่อบจ.ซึ่งเพื่อนพบว่าระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบกับ
การบริโภคการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะตั้งฝ่ายสาธารณูปโภคของสำนักช่างอบจเนี่ยเอารถเป่าล้างบ่อบาดาลนะจ๊ะเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูบ่อบาดาลเพื่อกำจัดตะกอนแล้วก็สิ่งตกค้างภายในบ่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดใสนะจ๊ะสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าดูไลฟ์สดอยู่จะหันภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทางสำนักช่างเปิ้ลนะจ๊ะฝ่ายสาธารณูปโภคเนาะก็น้ำที่หัวมันออกมากำแรกเนี่ยมันตึงคุณเป็นสีน้ำตาลเลยนะจ๊ะคุณเป็นสีโอนตินเลยอ่ะสีกาแฟเลยนะจ๊ะแต่พอเป่าล้างไปปุ๊บเนี่ยมันมีน้ำที่ใสสะอาดออกมาเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางอบจ.ละปูนนะจ๊ะมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่นะจ๊ะได้ดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านของน้ำแก้ปัญหาเรื่องของสาธารณูปโภคคือกับพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงเรื่องของน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแถมหนึ่งกิจกรรมนะเจ้าภารกิจที่มีการดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนละปูนนะเจ้าภารกิจตรงนี้ท่านนายกท่านเฮ่อท่านรองสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยนะเจ้ารองนายกอบจ.ละปูนจะไปประชุมกับต่างจังหวัดนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อที่จะขับเคลื่อนวาระจังหวัดใน4มิติหลักในการประชุมนะเจ้าว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจเนาะมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผลักดันการท่องเที่ยวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนมิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายนะจ๊ะตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมนะจ๊ะมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมนะเจ้าผนึกกำลังแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเนาะการยกระดับการจัดการด้านขยะเมืองที่ป้อนทองว่าเป็นจังหวัดลำพูนจังหวัดสะอาดเนาะมีเรื่องของมิติด้านของการบริหารจัดการด้านขยะนะเจ้าด้านการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมอุทกภัยในช่วงหน้าฝนด้านการบริหารจัดการน้ำการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแรงงานและก่อราคาสินค้าต่างๆในพื้นที่ซึ่งคณะของทางจังหวัดละปูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็จะได้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานนะเจ้าภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะท่านนายอำเภอนะเจ้าแล้วก็ภาคของเอกชนรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะเจ้าประชุมแบบนี้เจ้าเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละมิติว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานไปถึงที่ไหนอย่างไรแล้วพ้องนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมประจำเดือนท่านรองสุธีรพันธ์เข้าร่วมประชุมมานะเจ้ามีเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนาซายในสังกัดของอบจ.ละปูนนะเจ้าเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ในอุปกรณ์ที่ป้อนท้องโคมบุ๊กนะจ๊ะที่ใช้ในการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของอบจ.ละปูนที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไอ้ตัวโคมบุ๊กตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะเราคุณผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนบอกว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลการทำรายงานเนาะการเรียนออนไลน์นะจ๊ะการสร้างสรรค์ผลงานและก็การพัฒนาทักษะดิจิทัลซึ่งก็จะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาและก็การประกอบอาชีพในอนาคตเนาะประเดี๋ยวนี้มันคือเทคโนโลยีมันเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยนะจ๊ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้ก็จะเกิดผลกับนักเรียนที่ป้อนจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเก่าเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้นฝึกคิดวิเคราะ
นะเจ้าสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณได้มากขึ้นนะเจ้าสามารถทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ดูแลและก็การสนับสนุนของคณะครูผู้ฝึกสอนตัวเองนะเจ้าอบจ.ละปูนก็มุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาคือมีความพร้อมนะเจ้าในทั้งด้านของบุคลากรสื่อการเรียนรู้แล้วก็เทคโนโลยีนะเจ้าเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเตรียมความพร้อมเยาวชนให้ก้าวทันสู่โลกยุคดิจิทัลแล้วก็เติบโตนะเจ้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดละปูนในอนาคตต่อไปนะเจ้าก็ถือว่าเป็นปัญหาใหม่อย่างเป็นอีกหนึ่งนะเจ้าโครงการที่มีการขับเคลื่อนในภาคของการศึกษานะเจ้าส่วนเรื่องของด้านการกีฬานะเจ้ายังคงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าทุกวันพุธ 17:30 นเป็นต้นไปนะเจ้าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเนาะแม่กวงสเตเดียมนะเจ้ามีการฝึกสอนฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าฝึกสอนฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้องๆเยาวชนคนละปูนเฮานะเจ้าตั้งแต่อายุ5ถึง15ปีเนี่ยท่านสามารถไปร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็สนุกกับโลกของฟุตบอลได้เพิ่นจะมีโค้ชผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะมาพัฒนาทักษะพื้นฐานในการจับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลยิงประตูนะเจ้าที่ถูกต้องแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็สมาธิการสร้างมิตรภาพการสร้างเครือข่ายสร้างรอยยิ้มพบเพื่อนใหม่ในสนามของการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานะจ๊ะอันนี้อบจ.ละปูนร่วมกับ X Back Rabbit Academy นะจ๊ะเปิ้นจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นฟรีนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยตอนนี้ขึ้น QR Code ไว้ที่หน้าจอผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอ๋อสแกน QR Code เข้าไปในกลุ่มหรือจะสอบถามที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็ได้นะจ๊ะของอบจ.ละปูน0535970260-311 0535970260-311นะจ๊ะโทรไปสอบถามได้ มีแฮม 2-3 กิจกรรมส่วน Wi-Fi ที่สนามกีฬาใช้ได้นะเจ้าประชาสัมพันธ์ว่า Wi-Fi ที่สนามกีฬาใช้ได้เนาะออกกำลังกายไม่มีสะดุดแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าอบจ.ละปูนเนี่ยเอา Wi-Fi ไปติดที่สนามกีฬาแล้วท่านเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปเปิด Wi-Fi ที่มือถือท่านเนาะแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายของอบจ.ที่ตั้งไว้ที่ตรงนั้นน่ะนะเจ้าเข้าไปสู่ระบบอาจจะต้องเชื่อมต่อด้วย Gmail หรือ Facebook หรือ LINE ทำตามขั้นตอนแล้วก็เริ่มใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ฟรีนะเจ้าปันเฮอเชื่อมต่อได้สูงสุด60นาทีต่อครั้งนะเจ้าตอนที่ท่านอยู่สนามกีฬาเนี่ยท่านสามารถใช้ Wi-Fi ได้เนาะคือบางคนอาจจะใช้ Wi-Fi คือใช้ปันห้องอะไรอย่างก็อินเทอร์เน็ตในการที่จะจับกับการเก็บสถิติเนาะหรือจะใช้กับอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆเองนะจ๊ะอันนี้สามารถใช้บริการได้ที่สนามกีฬาเปิ้นติดถือแล้วนะจ๊ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้ามีเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนนะเจ้า19สิงหานี้เจ้าปัญญาจารย์ที่หอประชุมอบจ.ละปูนเนาะจะมีเรื่องของการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนในรูปแบบที่สนุกสนานเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถต่อยอดในการศึกษาใช้ชีวิตประจำวันได้เตรียมความพร้อมการสอบ YCT และ HSK นะเจ้าปัญญาเฮียนหูเรื่องคำศัพท์การฝึกทักษะการพูดเนาะแล้วก็การจำลองสถานการณ์ต่างๆนะเจ้าการพิชิตคำศัพท์ YCT แล้วก็ HSK นะเจ้าการจำลองการสอบวัดพื้นฐาน YCT แล้วก็ HSK นี่ตัวเองนะเจ้านักเรียนชั้นป.4ถึงป.6แล้วก็ม.1ถึงม.6รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษาเนี่ยเข้าร่วมได้นะเจ้าแต่ว่าต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะเจ้าสมัครก่อนเนาะรายละเอียดติดต่อที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนตามเบอร์ที่แจ้งไว้คือ0535970260 0535970260ต่อ309นะเจ้าต่อ309เนาะเจ้าเนาะมีเรื่องอย่างแฮมเนี่ยมีเรื่องของหมาก
5กระดานมา5กระดานนะเจ้าสัปดาห์ที่แล้วประชาสัมพันธ์ไปเหมือนกันเนาะท่านใดที่สนใจนะเจ้าสามารถที่จะสมัครได้แล้วนะเจ้าสำหรับการแข่งขันมา5กระดานประจำปี2569เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะเจ้านักกีฬานักเรียนเยาวชนผู้ที่ชื่นชอบจากทั้งละปูนแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันในสนามนี้ได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 385,000 บาทเลยนะเจ้าสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจ้าหมาก5กระดานประเภทหมากรุกสากลหมากรุกไทยหมากฮอตหมากล้อมแล้วก็หมากรุกอาเซียนสมัครได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พรุ่งนี้เหลืออีก1วันสุดท้ายแล้วนะเจ้าเนาะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่7สิงหาคมเพื่อจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันนะเจ้าก็ประเภทการแข่งขันก็จะมีทั้งรุ่นทั่วไปนะเจ้ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีไม่เกิน10ปีชายหญิงอย่างหมู่นี้เป็นต้นเนาะก็จะมีการแข่งขันในแต่ละรายการก็จะมีเงินรางวัลสูงสุดนะเจ้าถึง 12,000 บาทรางวัลที่2 8,000 5,000 1,500 เนี่ยเจ้าแล้วที่สำคัญคือมันมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นลำพูนที่ได้อันดับดีที่สุดนะเจ้านี่มันมีรางวัลพิเศษที่อีก 3,000 บาทผู้เล่นของลำพูนที่ทำสถิตินะเจ้าทำอันดับได้ดีที่สุดเนาะอันนี้เฉพาะของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันของลำพูนเท่านั้นนะเจ้าเนาะก็เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้กับหมาก5กระดานนะเจ้าส่วนกิจกรรมขุนตันเทรล of the cloud 2026นะเจ้าวิ่งเทรลเส้นทางธรรมชาติเส้นทางประวัติศาสตร์ขุนเขาและทะเลหมอกเปิ้นจะสมัครวันที่2นี้นะเจ้าวันที่2วันที่2คือวันอะไรเนี่ยวันนี้30เนาะ30 31 1 2วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ตั้งนาฬิกาไว้เลยนะเจ้า 11:00 น.เพราะเชื่อว่าหลังจากการเปิดรับสมัครเนี่ยภายในระยะเวลา 3-5 นาทีดีเจออยว่าเต็มแล้วนะเจ้าเพราะว่าการวิ่งเทรลเนี่ยเปิ้ลจะฮับเฉพาะจำนวนจำกัดเท่านั้นนะเจ้าเปิ้ลจะมีรายการวิ่ง11กิโลเมตรนะคลาวรันเนาะแล้วก็36กิโลเมตรเมาเทนตุยนะเจ้าที่สนามทาปาดุกนะเจ้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเนาะคุณผู้ฟัง16สิงหาคมที่จะมีการจัดการแข่งขันนะเจ้าเป็นเส้นทางขุนตันเทรลเนาะการวิ่งแบบนี้คือจะต้องจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมเพราะว่าคณะผู้จัดเนี่ยจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงนะเจ้าเพราะว่าไม่ได้เป็นเส้นทางวิ่งปกติเป็นเส้นทางที่จะต้องสำรวจเส้นทางธรรมชาติก็จะมีทั้งการบุกป่าลุยน้ำนะเจ้าอันช่วงนี้ฝนตกอาจจะพลเลิศขดหมขดหินต้องวิ่งข้ามน้ำข้ามขดหินนะวิ่งลัดเลาะทิวเขาต่างๆนะเจ้าตามเส้นทางที่เพิ่นได้เตรียมการไว้เพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เพิ่นจะรับเนี่ยจำนวนจำกัดเท่านั้นนะเจ้าแต่ว่ารายการแข่งในครั้งนี้เนี่ยฟรีนะเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายบ่ได้เสียค่าสมัครแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าต้องสมัครให้ทันนะวันอาทิตย์นี้11โมงนะเจ้าเตรียมตัวคือดีเตรียมตัวให้พร้อมนะเจ้าสำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมขุนตันเทรลนะเจ้าเชื่อว่าบ่เกิน3นาทีดีจะเอาว่าเต็มอ่ะนะเจ้ารายละเอียดดูหน้าเว็บไซต์ของทางอบจ.ละปูนแล้วก็ช่องทางของFacebook นะเจ้าขุนตันเทรล of the cloud นะเพื่อนมีเพจ Facebook ของเพื่อนอยู่ก็เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเจ้าอ้าวและนี่คือทั้งหมดนะเจ้าของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนประจำสัปดาห์นี้นะเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจตังออนไลน์ตัวนะเจ้าสัปดาห์หน้าดีเจออยคงไม่เก่าแล้วเนาะคงจะได้ปะกันกับทั้งนายกเฮงหรือว่าทางด้านของท่านผอ.พิเดชนะเจ้าในช่วงของรายการต่อไปนะเจ้าวันนี้ดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกันกับทีมงานน้องนุยนะเจ้านัทพงษ์เนาะที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสัปดาห์นี้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีกก่อนนะเจ้าแล้วมาพักกันใหม่เนอะยินดีนักสวัสดีจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบางสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
1: ประสบกนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
7: พันจ่าเอกพันพสิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เฉลิมพระชนมพรรษาองค์กษัตริย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ดลมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยทั่วแผ่นพระไทยสุขสมพิรมพรพระเมตตาแผ่ไพศาลทุกขามเขตดุจดวงเพชรส่องใจไทยให้สุขสอนจงทรงพระเกษมสารนิรันดรถวายพระพรอภิบาลองค์ราชันพระมหากรุณาธิคุณบุญประเทศพระบารมีปกเกตสโมสรพระไตรรัตน์เทพไทยถวายพระพรพระภูธรบวรนคราทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
11: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
12: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
11: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
12: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
11: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่ม ทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมช่วงเช้าแบบนี้9โมงจนถึง10โมงเรามาอยู่ด้วยกันกับรายการบานไม่รู้โรยนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงทางคลื่น95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายเลยนะครับมาฝากกันสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือกำลังเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุที่จริงแล้ววัยอย่างเรานะอายุแบบ30 40มาฟังกันได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่วัยผู้สูงอายุกันนั่นเองวันนี้มีข้อมูลในส่วนของการออมเงินนะครับออมเงินยังไงให้ช่วงวัยที่เรากเกษียณแล้วยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือยังมีเงินใช้แบบไม่เดือดร้อนรวมไปถึงการไม่มีหนี้ในช่วงของวัยเกษียณกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยแล้วก็มาพูดกันในเรื่องของข้อมูลที่จะนำมาฝากกันวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฟังเพลงกันแป๊บนึงเดี๋ยวมาอยู่กันด้วยกันกับน้องอันนะครับ

วันนี้บานไม่รู้โรยนะครับนำข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสำคัญสำคัญมากๆเลยนะครับแต่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณนั่นเองครับหลายคนนะครับคิดว่ายังมีเวลาอีกนานเลยเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการวางแผนการเงินต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้ถึงวันที่เราเกษียณแล้วค่อยคิดนะเพราะนั่นนะคือสายเกินไปที่จะนะวางแผนกันแล้วหรือสายเกินไปที่จะทำกันแล้วนะครับไม่ว่าคุณนะครับจะอยู่ในวัยทำงานวัยกลางคนหรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะซึ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งนะที่ควรที่จะเริ่มเลยก็คือการออมเงินนั่นเองการออมนะครับทำได้หลายรูปแบบวันนี้จะนำมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำการออมทรัพย์หรือการทำประกันสะสมทรัพย์นะครับระยะยาว20ปีขึ้นไปก็ทำได้นะครับปัจจุบันธนาคารต่างๆมีแผนการออมหลังเกษียณให้เลือกมากมายเลยอย่าคิดนะครับว่าต้องรออีกตั้งหลาย10กว่าปีเลยถึงจะได้เงินแต่ให้คิดว่านี่คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเราในอนาคตนั่นเองนะคะลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีรายได้แล้วไม่มีลูกหลานดูแลวันท้ายสุดสุดท้ายเลยคนที่ต้องดูแลเราก็คือตัวเราเองนั่นแหละครับดังนั้นการออมในระยะยาวจึงเป็นหลักประกันชีวิตที่สำคัญมากโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระวันนี้นะครับภาครัฐก็มีโครงการรองรับนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆการออมต่างๆนะครับที่ช่วยให้คนที่อายุ60ปีหลังเกษียณไปปุ๊บจะมีเงินเก็บไว้ใช้นะครับก็สามารถออมเองได้ด้วยนะถ้าหากใครที่ไม่สะดวกเนาะบางทีก็หยอดกระปุกออมสินหรือแยกบัญชีเก็บเงินนะครับออกจากบัญชีใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญเลยควรหลีกเลี่ยงการทำบัตร ATM ในบัญชีเงินเก็บนะเงินเก็บไม่ควรมีบัตรที่กดง่ายๆนะครับเพื่อป้องกันการเผลอเนาะใช้แบบระหว่างวันหรือใช้ระหว่างที่เราฝากไปนะครับต่อมานะครับอีกเรื่องนึงสำคัญมากๆก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะไม่ใช่แค่ช่วงวัยทำงานนะครับที่จะต้องทำนะแม้กระทั่งหลังเกษียณแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำเช่นกันเพราะเงินก้อนนะครับที่เรามีถ้าใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการวางแผนวันหนึ่งมันก็จะหมดลงได้เราควรที่จะรู้ว่าในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลหรือเรื่องสุขภาพนะก็สำคัญมากๆเช่นกันนะครับใครมีประกันสุขภาพก็ช่วยได้นะครับระดับหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีระบบสาธารณสุขของรัฐก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับไว้เสมอนะเงินฉุกเฉินเหล่านี้โดยเฉพาะในวัยที่มีร่างกายเริ่มอ่อนแอลงนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับหรือว่าหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะในการช่วยให้เงินนะครับไม่หมดเร็วเกินไปก็คือการนำเงินไปต่อยอดนะการนำเงินไปต่อยอดในครั้งนี้นะครับหลังเกษียณแล้วเราอาจจะแบ่งเงินบางส่วนนะไปลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนะต้องบอกว่าความเสี่ยงต่ำนะเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการเลือกการลงทุนที่มีความมั่นคงไม่เสี่ยงมากจนเกินไปนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่สนใจหุ้นนะอาจจะระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีความผันผวนสูงจำไว้นะครับว่าเงินก้อนนี้คือเงินสำหรับใช้ในบั้นปลายชีวิตของเราแล้วความปลอดภัยต้องมาก่อนผลตอบแทนเสมอหากนะครับผมหรือว่าอีกหนึ่งหรือนอกจากนี้เนาะอีกทางหนึ่งนะครับถ้าหากใครสนใจเนาะการทำอาชีพเล็กๆนะต้องบอกว่าเล็กๆแล้วกันเนาะหลังเกษียณหลายคนพอเกษียณไปปุ๊บแล้วไม่อยากอยู่ว่างๆก็จะมีอาชีพเล็กๆทำไม่ว่าจะขายของต่างๆปลูกผักขายหรือบางคนขายออนไลน์แบบเบาๆนะต้องบอกว่าเบาๆนะนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็ยังช่วยให้เรามีความสุขไม่เหงาจนเกินไปนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าลงทุนมากจนเกินไปเน้นทำแต่พอประมาณกำไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขาดทุนจะดีที่สุดนะครับอีกเรื่องที่สำคัญละกันนะครับไม่แพ้กันเลยก็คือการใช้จ่ายอย่างมีสตินะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะค่าฟุ่มเฟือยต่างๆแอลกอฮอล์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับท่านผู้ฟังนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้วนะครับยังส่งผลต่อสุขภาพเราอีกด้วยเมื่ออายุเรามากขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพไปในระยะยาวแต่ท้ายที่สุดนะครับเรื่องที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือการเคลียร์หนี้สินก่อนเกษียณกันด้วยนะไม่ว่าเป็นหนี้บ้านหนี้รถหรือหนี้ส่วนตัวนะครับควรจัดการให้เรียบร้อย
ก่อน60หรือก่อนเกษียณนั่นเองเพราะว่าหลังเกษียณแล้วรายได้จะลดลงแต่รายจ่ายยังคงมีอยู่หากมีภาระหนี้สินอยู่นะครับจะยิ่งทำให้ชีวิตลำบากนั่นเองดังนั้นแล้วหากจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนมาเคลียร์หนี้ต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าหลังจากนั้นมีเงินพอใช้หรือเปล่านะครับแต่ทางที่ดีที่สุดเลยก็คือปลดหนี้ให้หมดก่อนเกษียณนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอันนี้นำมาฝากกันไว้ในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่วันนี้ใครจะบอกว่า30ยังไม่ต้องวางแผนก็ได้อีก30ปีนู่นกว่าจะเกษียณวางแผนนะครับวางแผนเพื่อที่อนาคตของเราจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ

ช่วงที่แล้วนะครับทางบ้านไม่รู้โรยเรามาเตือนภัยกันไปแล้วนะฮะใครไม่วางแผนในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะลำบากก็ได้ดังนั้นแล้ววางแผนกันสักหน่อยนะครับวันนี้กองทุนการออมแห่งชาติเขามี5วิธีนะสูงวัยไม่ไร้สตางค์มาฝากกันสักหน่อยนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่แสวงหานะครับและต้องการที่จะมีความสุขสบายในยามเกษียณนะครับอาจจะต้องมาฟังเคล็ดลับเหล่านี้นะครับจากน้องอั้นกันสักหน่อยข้อมูลนี้มาจากกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นั่นเองนะเคยจินตนาการนะครับถึงชีวิตบั้นปลายชีวิตไหมครับว่าหลังเกษียณแล้วตนเองจะแบบว่าเป็นยังไงกันไหมนะเมื่อถึงจุดนั้นนะครับเราจะมีความสุขไหมอยู่อย่างไรเงินจะพอหรือเปล่านะครับยิ่งกับคนที่ไม่มีงานประจำเนาะเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆการค้าขายออนไลน์หรือแม้แต่แรงงานนอกระบบเนาะมีรายได้ที่ไม่ค่อยจะแน่นอนควรต้องนะครับหาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันในยามเกษียณให้กับตนเองนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาฟังเคล็ดลับนะ5วิธีละกันเนาะในการที่จะทำให้สูงวัยมียังมีแบบสูงวัยไม่ไร้สตางค์กันละกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเก็บก่อนใช้นะฮะผมตอนหนุ่มๆสาวๆที่ยังขยันขันแข็งกันอยู่มีเรี่ยวมีแรงหาเงินได้นะครับผมเมื่อมีรายได้เข้ามาก็ควรที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาออมไว้นะครับเหมือนที่บอกไว้เมื่อข้างต้นเราต้องออมก่อนนะครับโดยอาจตั้งเป้าไว้นะครับเพราะว่าการหักอย่างเช่น 10% นะครับของรายได้ที่เข้ามาเอามาฝากออมไว้ก่อนนะก็พยายามใจแข็งนะใจแข็งเข้าไว้นะครับอย่านำไปใช้กันเลยต่อมานะครับคุมรายจ่ายให้อยู่หมัดนะครับหากทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ดีมากๆนะครับเราจะได้รู้เนาะว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็หากนะครับรายจ่ายดูจะพุ่งสูงกว่ารายได้ก็ควรจะสร้างรายได้ให้มากขึ้นตามด้วยนะครับโดยอาจรับงานเพิ่มหรืออาจจะหารายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆแบบความถนัดของเราอาจจะเป็นอาชีพก็ได้นะรวมทั้งนะครับพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆพอมีรายได้มากขึ้นรายจ่ายลดลงก็จะมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่างที่3ก็คือการเคลียร์หนี้ให้ไวนะวัยทำงานเป็นช่วงวัยที่หลายคนมีหนี้สินพอสมควรนะครับทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับบัตรเครดิตต่างๆโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ไปจนถึงการผ่อนนะของใช้ต่างๆที่อาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยที่เราต้องการกันนะดังนั้นจะต้องเคลียร์ในการหนี้สินให้หมดเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะหนี้ระยะยาวอย่างเช่นบ้านแล้วก็รถนั่นเองนะครับพยายามที่จะเลี่ยงนะครับการก่อหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นนะจำไว้นะครับว่ายิ่งเราเคลียร์หนี้ได้เร็วเท่าไหร่ภาระก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมอย่างที่4เลยก็คือลงทุนเพื่อต่อยอดบางคนเก็บเงินไว้กับตัวนะครับแล้วก็อาจจะฝากออมทรัพย์ในธนาคารซึ่งได้ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงมากเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าบางคนแบ่งเงินออกมาส่วนนึงนะครับมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นซื้อสลากออมทรัพย์ซื้อกองทุนรวมนะครับตราสารหนี้ต่างๆหรือเอาไปเล่นหุ้นต่างๆที่รับความเสี่ยงได้นะต้องบอกว่าต้องยอมรับความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับการลงทุนเหล่านี้ก็จะสร้างเม็ดเงินพอสมควรแต่ไงแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงต้องบอกอย่างนี้นะครับต่อมาออมเพื่ออนาคตอย่างที่5เลยนะครับหากต้องการสร้างหลักประกันให้ตัวเองมีสตางค์ไว้ใช้ตอนเกษียณลองพิจารณาการออมเงินนะครับให้ผลตอบแทนที่มันงอกเงยและมั่นคงยามเกษียณไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครับ RMF เนาะการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญ นั่นเองนะครับผมกอช.เขามีเหมือนแพ็กเกจการออมเนาะลองไปอ่านกันได้นะครับซึ่งเหมาะกับแต่ละช่วงวัยเหมาะกับอายุเหมาะกับอาชีพต่างๆนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังอายุไม่มากนักแต่เหมือนที่บอกไว้ว่าอนาคตวัยเกษียณมันเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆเนาะถ้าหากชีวิตอยากจะสุขสบายต้องลำบากตอนนี้ก่อนแล้วเราก็สะสมเงินไว้บั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยแหละครับก็จะมีสตางค์ใช้ไม่ขาดมือนะครับเหมือนที่บอกกันไว้ผู้สูงอายุที่ไม่ไร้สตางค์นะครับเราจะมาสร้างคุณลักษณะอันนี้ไปพร้อมๆกันเนาะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อช่วงบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ60บวกบวก60 plus นั่นเองนะครับเราก็จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วก็จะมีความสุขในบั้นปลายนั่นเองครับผม

ช่วงท้ายรายการบายไม่รู้โรยแล้วครับวันนี้นำในเรื่องของการออมนะครับผมการบริหารจัดการในเรื่องของเงินมาฝากกันนะครับผมใครบอกว่าวัยผู้สูงอายุจะต้องเตรียมตัวตอนที่อายุ50กว่าๆใกล้จะเกษียณกันแล้วไม่ใช่เลยนะครับอายุเท่านี้แหละครับผม30กว่าที่บรรจุกันมา30กว่าที่ยังมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานเริ่มเลยนะครับในการที่จะบริหารหรือวางแผนการเงินก่อนที่เราจะเกษียณแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมนะครับบริหารจัดการหนี้สินให้หมดให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะเกษียณนั่นเองหลังที่เราเกษียณหลังคือ60บวกๆนั่นน่ะเราก็จะมีความสุขนะครับบานไม่รู้โรยนำมาฝากกันไว้ในวันนี้หากใครที่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงนะครับตอนนี้ออมก็ยังไม่สายไปนะครับลองออมเท่าที่ไหวกันก่อนแล้วเริ่มลักษณะนิสัยการออมแล้วก็ส่งต่อนะครับคุณลักษณะแบบนี้ให้ถึงลูกถึงหลานด้วยนะเมื่อไหร่ที่ลูกหลานของเรารู้สึกว่าการออมมันเริ่มมีประโยชน์กับเขาวันนึงนะครับที่เขาจะต้องก้าวไปสู่วัยสูงอายุไม่ว่าจะอายุ30กว่าตอนนี้แหละครับเขาก็จะเริ่มออมแล้วก็จะมีเงินเก็บหลังที่เขาเกษียณมาเงินเก็บเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่เอาไว้สร้างความสุขให้กับเขาในชีวิตบั้นปลายหรือ60 plus นั่นเองครับผมบานไม่รู้โรยบลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่วันพฤหัสแบบนี้ 9:00 น.มาเจอกันกับบานไม่รู้โรยและก็น้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาลในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาลในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาลในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาล50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิต อาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยืนได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อยร้อย
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติ ร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูน

0: พ่อลุงการุณีจนดีวะน่ะ
1: แฉมกะก็ชอบใจพม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งชะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมกูเตะถอยน่ะกะไม่แล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพวกน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแฉม
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตวยลุงถ้ามันมัดได้เอาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปูเตะถอยลุงแน่วันเดี๋ยวๆลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมูนะแชมป์

0: นี่ไก่ผู้ฮักบินแถมยันเนาะเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเจียงไฮ้ปุ่นเนี่ยเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอะแชมป์
1: ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไง
1: โอ้โหมันเจิงเข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจก็พูดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผัวแกวาว
1: แท้นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: ไรไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
1: โอ้ลูกใจข้าจะไปแล้วเนอะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวไก่
0: มานักกว่าข้านี่ก่อน
1: ไก่ไม่ร้ายเพื่อนชิ้นมาแย่งมาแล้วข้าจะไปแล้วลูกใจ
2: แชมป์ไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนไอ้ลุงจะห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูกูกูกูกูเล่เล่เล่ช้อนเล่กูกูกูกูแชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: 你就空
1: เสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองมาหันร่างหันรวยสักเตื่อพอปั่นคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีอีนงอย่างอีปั่นก็พอมีรถเก๋งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วมันได้มึงจะรวยกับปั่นสักเตื่อ
0: กล้าว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขา
1: ฮะ
0: เอาเต้าไต
1: ่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีเหรอ

0: สวัสดีเจ้าป่า
1: อืมป่าเปิดยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูมาชมองค
0: ์เจอหนังเจ้าเนี่ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่หนูตัวนะป่า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อฮ้องแก่ๆเจ้าเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะดูนี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาด
2: แต่แน่นอนกะอยู่บ้านปุ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไหลครับป๊อปอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไหลห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาควงมาไหลรถชิบล้อ
0: ไหนไอ้นี้ว่าลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั้นมันรถถีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: ินเหล้าสองสามแก้วแปลงตายังมาให้รับบ่ะของคนมาเช็คบินกูจะไปช่วม
1: ห้องน้ำอีก
0: อ
1: ะลุง
0: เออช่วมจะมาอวดหูบ่ะ
1: โอ้ลีมาถามมันยังอะไปเลยไปน้องบวชติดลูกศรบนจีไปบ
0: ่เออนะลุงหูแล้วนะโอ้ย
2: ทั้งหมดนี่ปาน800 บาทเจ้า
1: โหน้องไอ้ยังมาแปลงได้ว่าอย่างดิ้งอย่างมันนักไม่นักบอดเนี่ยมีเป็น6-7ดิ้งบ่ลุงปันจะแบบเกยมากำเตื่ออย่างมันลาบแป๊ดแต่แค่อีลำเรือง
0: อะละอะละ
1: หกอย่างลุงลุงอย่างอย่างลุงปัน
0: น้องโอ้โหไอ้น้องเนี่ยกะ
1: อย่างมา
0: เอาข้าวฮ้อนมาโมคอกูเนี่ยพอเนี้ย
1: นี่นี่ได้นะ
0: เป็นไอ้รังเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอานะมันยังมายอมหยุบเอามาโมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่ามาเฮงฟ้ามันเหี้ยกันเนี่ยอะไรลาลาปะปะคิดจะต่างหรือมันเชี่ยงเต้าไหน
1: ปันปลายลุง
0: ฮะโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บอย่างแก่ร้านนี่เนาะกูหลาบป้าปิด
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้พบปะกับรายการหอมแห้งแปลงละปูนด้วยผมนพนินรงค์นะครับก็มาเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นะครับวันนี้อยู่ด้วยคุณสราวุธนะครับก็จะได้ฟังเพลงใครอยากฟังเพลงอยากอู้เอ่ยตัว0535255666นะครับโทรมาอู้มาเอ่ยกันได้วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็ภายที่อันปวารณาว่าจะ

0: เราจะอดเล่านี่ก็ถ้าจะได้เริ่มเก้ากันได้เนอะครับก็เป็นเรื่องปกติครับคนเรามีความสนใจมีจริตจักรการต่างกันบางคนก็กินวันเว้นวันนะครับบางคนก็กินมันเมินในเตื้องแต่บางคนมันตึงวันล่ำไปเนี่ยตึงได้เข้าห่วมโครงการครับสำนักงานสครนะครับขณะทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองรถเล่านะครับการรถเล่าในงานเข้าพรรษาการถเล่าทั่วไปกันเนี่ยเป็นนับสะสมแต้มไปร่วมมือกับสสสนะครับก็สะสมแต้มชีวิตสะสมแต้มสุขภาพนะคือแต้มกันนะครับไผรถเล่าได้วันสองวันจดบันทึกไว้นะครับจดบันทึกไว้ว่าวาสานี่เนี่ยเอาสะสมแต้มที่ได้งดเล่าได้ยุดเล่าเนี่ยได้กี่วันแต่ถ้าสะสมสุขภาพก็จะสะสมได้หู้เลยว่าสุขภาพภาวะเนี่ยหลังจากที่ยั่งเล่าได้วันโอ้หูตามันเป่งนะครับร่างกายกระชับกระเฉงนะครับแล้วก็อู้จ๋าม่วนขึ้นบะโคตรบะเกียดนะครับแล้วก็อารมณ์เบิกบานอันนี้ก็จะเป็นห้องสะสมแต้มทางสุขภาพกับปีนี้สสสรณรงค์นะครับคือหมู่เฮาได้ดูแลสุขภาพไผที่ฮักโหมดื่มมาเป็น10ปี20ปีก็ถือโอกาสนะครับอันนี้มันไม่ใช่แฟชั่นแต่มันเรื่องของการฮักสุขภาพนะครับสำหรับสถาบันวิจัยอริพุนชัยรวมกับสครเนี่ยก็จัดมีการรณรงค์การลดเหล้าเข้าพรรษาก็คงมีการแสวงหาผู้ที่สนใจนะครับไปลงชื่อลงเสียงได้ติดกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าปีนี้ข้าพระเจ้าขอกดเล่าเข้าพรรษาเนอะมันก็จะมานับพอว่ามันมีไผ่พ่องจ้าที่เข้าร่วมโครงการและการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันทำให้สุรายาเมาได้รับการใช้ใจลดลงก่ออุบัติเหตุลดลงก่อนะครับแล้วคนที่เป็นไข้เป็นเมื่อยเป็นโรคเป็นภัยลดลงก่อนอันนี้ก็เป็นบุญนะครับต้องแก้คำว่าแต้มบุญอันนี้แต้มบุญอ้าวครับโทรศัพท์กำกันนะครับก็โมโหหวานจะหวานโทรมาจากต่างใดเนาะนะครับก็จะได้อู้เอ่ยกันนะครับครับเดี๋ยวรอกำครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์นพพร
0: ครับผมไอ้ประดิษฐ์เนาะ
1: ครับ
0: ยินดีต้อนรับครับ
1: เหมือน
0: นั่นนะจ๊ะ
1: อันได้ยินอาจารย์นพพรอู้ทุกรายการนะครับ
0: ครับ
1: โอเคเนาะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ก็มีโอกาสได้ไปใช้ยุทธยาวก
0: ับ
1: บริการรถไฟเปิ่น
0: อ๋อครับว่าโตอู้ฟังแล้วครับ
1: ขึ้นรถไฟไปเนาะ
0: ครับ
1: เปิ่นก็ลนลงให้คนไปแอวกัน
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็เอาตู้บริการคือตู้พัดลมอ่ะ
0: ตู้พัดลมครับ
1: ตู้แบบจะตู้แอร์นะ
0: ครับ
1: นะ
0: ใช่ใช่ตู้จั่น3เน
1: า
0: ะ
1: แมนแมน
0: ข
1: ายตัวฮื้อเต็มตี้ขึ้นเต็มตี
0: ้ครับ
1: เอาไปยับกันในโบกี้นั่นน่ะตีนั่งต้องถามหา
0: ได้ยืนไปเนาะ
1: แมน
0: อืม
1: ตลอดเส้นทาง
0: ครับ
1: คนบางคนก็ไปลงขุนตาลห้องบางคนก็ติดใจก็ไปลงลำปางห้อง
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเป้าหมายที่สุดคือคนมาเอาแค่ลำปาง
0: แค่ลำปางเนาะตึกลำปาง
1: จากนั้นเอลโลโตเตเซตจะปิกบ้านมันปิกได้อาจารย
0: ์ยังไง
1: ตู้มันเต็ม
0: โอ้ตู้เต็ม
1: คือขาไปน่ะเป็นตู้โอเพนแอร
0: ์
1: บ่มีแอร์ตู้พัดลมเลยแต่คาเฟ่มันเป็นตู้แอร
0: ์
1: ตู้แอร์นี่ที่นั่งมันจำกัด
0: ครับ
1: ขึ้นไปห้อยอโลโตเตไปได
0: ้ได้มันมีที่นั่งตามเบอร์มันตามบัตรที่นั่ง
1: ใช่มันก็เดือดร้อนถึงผู้บริโภคที่จะปิกบ้านมาได
0: ้ครับ
1: มันก็ฝากถึงทางรถไฟว่าเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้
0: อันนี้ดีแท้ๆไอ้ประดิษฐ์เอามาอู้เอียครับ
1: เที่ยวสุดท้ายอาจารย์เที่ยวสุดท้ายอ่ะ
0: กี่โมงครับน่ะ
1: เอาเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเอาตู้ตีพัดลมห้อยขบวนมาสัก5โบกี้นึงหรอ
0: แม่นมันก็ไปจะหาไก่

0: ั่นน่ะคุณเล่นเอาห้องแอร์หมดแล้วก็มันมีติดปิ๊กตีที่นั่งอ่ะ
1: ครับครับ
0: ชาวบ้านก็เดือดร้อนครับ
1: อืมอืมเข้าใจละ
0: จำเป็นได้ลงขันกันเมารถตีล่อลำปางเขียวเขียวอย่างนั้นเขียวเหลืองเขียวเหลือง
1: เขียวเหลืองรถตีล่อลำปาง
0: ตีล่อลำปางครับตีล่อลำปางมาเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวกันนะครับ
1: อ๋อเป็นความลำบากของผู
0: ้
1: โดยสารจะแตะนี่นะ
0: แมนแมนแมนไปยังพระเอกปิ๊กยังอะไรยังบะฮู
1: ้ไปยังราชาปิ๊กยังยาจกอีกด้วยเนาะ
0: เ
1: ออทุกใจจะได้ว่าเสียงตึงตังนั่งยัดกันมาอืม
0: แมนแมนฝากถึงรายการอะไรการรถไฟกัมว่าพ
1: ี่
0: นาตรงนี้กัมใจว่าเอาเปิ่นไปปล่อยละปล่อยขวาง
1: แล้วก็เอาเปิ่นไปตามยะถากรรมล่ําไปนี่อันนี้จ้ะ
0: แม่น
1: ครับ
0: คือไปเนี่ยโหม่วนกันแล้วครับปิ๊กนี่ก็ปอก
1: ครับ
0: มั่นใจครับผมถามว่าหมู่ปู่รถสีล่อลำปางว่าผมเข้าถึงหาโอกาสจะเอี้ยครับพี่
1: อ๋อเป็นว่าเป็น
0: ล่อลำปาง
1: จังหวะเพิ่นน่ะเนาะหมู่สีล่อเพิ่นฮู้ละ
0: ยุดยาวนะยุดยาวมื้อใดล่ะจะมารอที่สถานีรถไฟล่ะ
1: ครับ
0: เพื่อจะรอเหมาคนปิ๊กเชียงใหม
1: ่
0: ลำปูนเนี่ย
1: ครับครับ
0: ประสบการณ์โดยตรงก็เลยฝากรายการ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะ
0: การรถไฟกัม
1: ครับเดี๋ยวผมจะเอิ้นไปหาเปิ้นเน
0: า
1: ะ
0: ต้องแก้ไขปัญหาจะอี้กัมเจ้าว่าเปิ้นไปปล่อยละปล่อยขวางละปิ๊กบ้านได้นี
1: ่โอ้อันนี้นี่เป็นเรื่อง
0: จองตั๋ว
1: ครับ
0: แล้วคนเฒ่าจองจะจ้างจะจองทางออนไลน์อย่างนั้นน่ะ
1: แม่น
0: ๆเออ
1: ลำบาก
0: ไอ้ถึงเวลาจะซื้อตั๋วปิ๊กเนี่ยตั๋วเต็มอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รถสีล้อเนี่ยรอจังหวะสองอ่ะ
1: รถสีล้อตึงหูแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ดักบวงเอาตำมุนเนี่ยเว้ยเนาะ
0: เออ
1: ดักบวงเอาเดี๋ยวตึงมา
0: หมายความว่าคนจองตั๋วปิ้งได้มั้ยจำเป็นต้องขึ้นสีล้อครับ
1: แม่นกะแม่นกะโอ้อันนี้หนึ่งเป็นความบ่าหู้สองเป็นการบ่าประชาสัมพันธ์สามมันเป็นความบ่าไข่ตั้งใจในการบริการนะนี่นะ
0: คุณต้องแก้ไขปัญหาอะว่าขาปิ๊กเนี่ยเอาตู้พัดลมห้อยใต้ขบวนมาสัก5โบกี้หรอก
1: ถูกอันนี้หันตัวขนาดอะ
0: จังหวะบังคับนั่งรถแอร์แล้วตู้เต็มบนตีนั่งเต็มเนี่ยปิ๊กได้มั่นใจอะ
1: ก็เมืองจีนอะเปิ้นไปกำ10 ล้านคนอะเปิ้นขนไปได้หมดอะ
0: อันนี้ประสบการณ์จริงนะอาจารย์
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณในประดิษฐ์นะครับจากบ้านแม่สารก็เป็นเรื่องที่ความเดือดร้อนของผู้บริโภคอันนี้ขอบพระคุณในประดิษฐ์เปิ่นที่เปิ่นห่วงใยและเปิ่นก็หวังใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นวัน2วันเนาะอันนี้ก็ฝากการรถไฟนะครับถ้ามีคนฟังรายการนี้อยู่ก็ขอช่วยสดับหับฟังเตอว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องมันกระทบต่อนโยบายระยะยาวนั่นก็คือการที่ยากแก่คือคนใจคนทรงมวลชนใจการคมนาคมที่สะดวกสบายและเลิกใจรถตัวเก่าเนี่ยเปิ้นกำลังมอกมวนกำลังมอกติดแต่การรถไฟผมก็เข้าใจนะครับว่าเปิ้นหนึ่งขบวนหมู่นี่เนี่ยเปิ้นก็ตึงบ่ได้กะไว้ว่ามันจะต้องมีคนตาอันตาเอและป่ายปอรถไฟนี่เขาก็เข้าใจเปิ่นบริหารงานแบบยังไงวัฒนธรรมประเพณีเคยมีมาอย่างใดก็จะเนี้ยอย่างอันน่ะบ่มีอันหยังที่เป็นนักคัตฤกษ์บ่มีอันหยังที่เป็นวันสำคัญและบ่เอาเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างงานเทศกาลนี่เมืองจีนนะครับนี่ผมก็บ่เคยไปแหละแต่ว่าอ่านข่าววันตุ๊จีนน่ะคนจีนเปิ่นมีคนเป็นพันล้าน600 700ล้านคนน่ะนะครับเป็นล้านคนน่ะแล้วเป็นปิ๊กบ้านกำเนี่ยเต็มรถไฟเที่ยวใดก็เต็มหมดจากเมืองเสี่ยงให้เทียนซินมาลงมาถึงยุนนานนะครับตะวันตกก็ไปถึงซินเกียงถนนผลต่างเปิ้นนี่หมายความว่าคนนี่ไม่ใช่ว่ามอกบ้านเฮามันนักกว่านักแต่เปิ้นแก้ไขได้นะครับเปิ้นบอกเปิ้นภูมิใจเนี่ยเปิ้นบอกปีนี้บ่ทําให้คนตกหล่นในการเดินทางก็ฝากการรถไฟตัวว่าไอ้ประดิษฐ์เป็นเสนอมาจาดดีว่าถ้าถึงวันนักคัตฤกษ์อย่างเอียดสมมุติว่ามีตู้ชั้น2เนี่ยคนก็ตึงมาเต็มว่าอันตะก ็อาจจะมีคนตู้จั่นซองที่นั่ง

ลูกพิษณุโลกลูกอย่างมาเนี่ยเอาให้มันเต็มตีสัก3โบกี้3โบกี้4โบกี้นอกนั่นเตรียมพร้อมไว้เลยสำหรับข้อมูลน่ะว่าคนที่มาจากสถานีลำพูนมาถึงรถไฟเนี่ยเอาข้อมูลวันต่อวันก็ยังได้เลยเนาะก็จากลำพูนมาลงเนี่ยคาดว่าจะกลับประมาณตะอีคนจะต้องใกล้โบกี้ประมาณตะอีรวมถึงนั่งถึงยืนแล้วก็น่าจะได้มอกอีอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาเนาะครับก็ถ้ามันจะมันบาดถูกมาต้องจะได้เนี่ยก็ฝากการรถไฟนะครับในสถานีละปูนเชียงใหม่เนี่ยช่วยพิจารณาเถอะครับเนี่ยเปิงเป็นว่ารถไฟเนี่ยคนบ้านเฮาปอติดคนรถบ้านเฮาเนี่ยปอสะดวกบ่คนทางภาคกลางนครสวรรค์ก็อย่างทางลบบุรีอย่างทางใต้โอ้บางทีรถไฟก็ไปล่ำไปสันเพราะรถไฟมันวิ่งสายสั้นๆข้ามจังหวัดน้อยๆแต่เฮามันสุดซ้อยแหละจะไปเชียงใหม่รถเมย์ก่อนนักจะไปลำปางรถก็หลายก็มีเฉพาะวันนักขัตฤกษ์เนาะวันเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ทั้งนั้นนี่พอขึ้นรถตัวขนาดบ่ได้นั่งนี่เพิ่นบ่เจ้ว่าหยังนะบ่ได้นั่งบ่เป็นหยังแต่ขอคือมันได้ยืนได้พิกบ้านเพิ่นบ่ต้องไปเหมารถมาก็ยังว่าครับก็อันนี้ก็ฝากขอคือช่วยกันรับผิดชอบบ้านเมืองครับหน้าที่ไผหน้าที่มันซึ่งอันนี้แหละไอ้ประดิษฐ์เป็นพลเมืองดีแล้วเพิ่นก็หาลือขึ้นมาถ้าเขาแก้ไขได้งานปีใหม่งานสงกรานต์งานสวัสดีปีใหม่ก็จะมีคนไปแอวขุนตานไปแอวลำปางขี่รถมาปิกมาลำปูนเพราะนั้นบ่ใจฝากเฉพาะการรถไฟนะครับก็ฝากสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนไดเนอร์ถ้าเปิ้นเครือกันยังอีเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้รถไฟลูกจังใหม่มาลำปูนเนี่ยคนจีนเปิ้นมากะขนาดเปิ้นบอกว่าเสี่ยงกะรถไฟ5บาทอื้อ5บาทถึงลำปูนคนก็มาแอวแต่เปิ้นเตียวจากสถานีรถไฟมาในเวียงเนี่ยเปิ้นบ่กึดเลยมันอิดขนาดไก่ขนาดเปิ้นก็ยังเตียวกันมาครับอันนี้ก็ขอฝากเดี๋ยวฟังเพลงจากไอ้สลาวุฒิหน่อยแล้วเฮาก็ไปปิกมาอู้เอ่ยกันนะครับขอบคุณไอ้ประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: พวกนั้นวันนี้จะไปไหนฮะแต่งตัวเป็นท่าใส่เกียร์แปะเห็นปะ
1: จะไปชื่อยาในเวียงชะกำนะปวดเหนียวคันเขา
0: พวกนั้นรถมาปูแล้ว
2: ฉันครับฉันครับเวียงครับเวียงเวียงเวียงครับ
1: ไอ้น้องจ่ายรถไปเวียงกี่บาท
2: เด็ก5 บาทผู้ใหญ่10 บาทครับ
1: ผู้ใหญ่10 บาทแล้วลุงนี่เคยเป็นกำนันกี่บาท
2: แล้วแต่พ่อกำนันจะขึ้นกับครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพ่อกำนันขอเช้าบาทน้องมาน้องเนาะ
2: ครับครับครับเชิญครับเชิญครับ
0: โอ้ขออดีตพ่อกำนันเก่าฮะหรอขึ้นรถไปบุญแล้วถอดเกือกแป๊กเหี้ยไว้หันล่างง้างโอ้พะลุกเสา

0: ิกมาจะนอนข้าก็กินกำฉี่เม็ดคืนนี้ข้าลุกไปเหนียวห้าเจือมันก็เชี่ยงมดกาถู
1: ใช่ละยังอีถูก็กินยาเกินขนาดน่ะกะอันยังบ่หูเหนือหูใจล่ำเหลือเนาะบ่ลุกละเจ้า

0: ลุงลุงเป็นอะไรครับ
1: เป็นกำนันนะ
0: ไม่ที่ลุงมาโรงพยาบาลเนี่ยลุงเป็นอะไร
1: เป็นกำนันนะโอ๊ยที่เขามาทวงนี่ฉันระบาดร้อนๆเนี่ยจะบอกเฮ
2: ้อโอ๊ยป้อมันปักใจนะหมอป้นถามว่าเป็นโรคอันหยังถึงได้มาห้องยาเนี่ยตัวเป็นกำนันปวดกระเฉียนแล้วจะไปปวดป้อนเนี่ยอันหยังฮ้อมาลุกละเช้า
3: ครับครับก็ฟังเพลงไปก็ม่วนนะครับเพิ่นถามว่าเป็นยังเป็นยังก็บอกก็ถึงบอกว่าเป็นกำนันติ๊กๆนะครับอันนี้ก็เปิ่นห้องว่าสำคัญผิดในหน้าที่เนาะถ้าชอบตำแหน่งกำนันเนี่ยลุงสบายเป็นยังเป็นกำนันนะครับก็ตะกี้นะครับไอ้ประดิษฐ์เปิ่นเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่นว่าติมันหน้าเจ็บปวดใจยังวะขาไปนี่จ่าย10 บาทถ้าเป็นฝรั่งนี่สาวจากลำปูนไปลำปาง10 บาทนั่นก็พอทำเนาอ่ะมันเป็นรถไฟเนาะก็เป็นเรื่องของการบริการของรัฐแต่ขาปิกนี่เป็นบอกว่าเจ็บปวดขนาดเพราะว่ารถ4 ล้อลำปางเพิ่นมาได้เพิ่นก็บอกมาเนี่ยคนก็ไข่ปิกกันเป็นซิปอ่ะแล้วมันต้องเต็มซิปคนกันถึงจะได้ปิกเนี่ยปาก็ว่าเป็นเก็บคนละ200ครับพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นข้อมูลอย่างอีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปแอวมอกขุนตาลมอกไปแอวลำปางดีต้องอาศัยรถไฟเนี่ยก็จำเป็นต้องหับความอันนี้ก็เป็นห้องหับความเคลื่อนไหวสักเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่มันบานแน่นอนเนี่ยไหวฟังไหวตัวครับสำหรับการรถไฟถ้าได้ฟังรายการหอมแหงแป่งละปูนแล้วอยากจะมีส่วนห่วมและอยากจะตอบข้อสงสัยของไอ้ประดิษฐ์มาแก้ข้อสงสัยอะครับถ้าจะว่าไปก่อนคือข้อกังวลใจอะว่าการรถไฟนี่จะเอาจะได้แต่จะมีการประชาสัมพันธ์และกระทำอย่างใดจะเพิ่มที่นั่งที่ยืนคือคนโดยสารเปิ่นเหี่ยววันนะครับอย่างวันเอี้ยถ้าเพิ่มม่าน3 ตู้เนี่ยมันก็จะยืนม่านตู้นึงก็ได้เป็น100 คนอะนะครับ 7-80 คนอะเพิ่ม3 ตู้กับคนที่ไปนี่ก็มาได้เหมือนกันหมดอ่ะอันนี้นี่หมายความว่าคือละผมจึงก็สังเวชใจนะครับกับประเทศไทยที่เฮายังบักก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำตัดเนี่ยนะครับทุกอย่างรัฐจะบ่ได้ก้าวหาเนาะแต่ว่ารัฐยังคำนึงถึงรายได้รายจ่ายมากกว่าการบริการประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือรัฐจะต้องคำนึงว่าประชาชนเนี่ยสำคัญกว่าอื่นใดตี้เปิ้นคือมีรถไฟรถบขสรถอะไรอย่างที่เป็นรถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะต้องการบริการประชาชนถึงแม้ว่าจะพุทธตื่นไปพ่องรัฐก็พร้อมจะอุดหนุนนะครับพร้อมจะอุดหนุนกล้าเป็นหนี้เป็นสินการรถไฟนี่เป็นหนี้สินมาใจไม่ดีนะครับถ้ามาหาทางจากการนิยมขึ้นขี่รถไฟเนี่ยจะหาจากไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันควรรับฟังแล้วก็นำเอามาปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นเสียงสวรรค์แต่เขาต้องคิดอีนะครับเขาเป็นข้าราชการถึงแม้รถไฟจะเป็นรัฐวิสาหกิจได้ก็ตามแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดเนาะก็หวังใจว่าจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปทัดไปนี่ก็จะเป็นงานอย่างออกภาษากรรมหนึ่งแล้วออกภาษากรกฎาสิงหาวันที่12 สิงหานี่คนก็ไปแอมละสิงหาเดือนกันยาเดือนตุลาวันปียะกับวันยุทธลำละดีไป

เอากันทำละพฤศจิกาก็ลอยกระทงมูเนี่ยมันมีงานเอวรออยู่เพราะฉะนั้นเทศกาลต่างๆเราเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับเพื่อให้คนโดยสารทั้งหลายเปิ่นได้รับบริการดีๆเนาะเอาละครับขอบคุณไอ้ประดิษฐ์เอาละจะปิกมาอู้เรื่องบ้านเมืองเหี่ยน้อยนะครับเรื่องบ้านเมืองเขาก็ลำปูนเมืองครับแต่ว่านี่อันหลานปาขี่รถไปกินข้าวนะครับมาเจออู้เรื่องส่วนตัวเล็กน้อยแต่มันก็บ่าขาดจากส่วนรวมผมไปหั่นจังหวัดเชียงใหม่โอ้โตมันตึงสุดยอดเพิ่งเปิ้นว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่2รองจากกรุงเทพและบัดเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เปิ้นได้โอกาสเป็นเชียงใหม่มหานครโอ้เรื่องนี้ผมนี่เป็นคนลำปูนบางแต่ผมก็น้อยใจเหมือนกันว่าจังหวัดบ้านเฮาจังหวัดน้อยเดี๋ยวย่ำได้แล้วจังใหม่เปิ้นใหญ่กว่าขนาดเปิ้นก็แต่งสร้างบ้านแต่งเมืองเปิ้นเรื่องแรกที่โอ้เพื่อให้เฮาได้ข้อคิดนะครับเชียงใหม่บัดเดี๋ยวนี้ไปพอเตอะครับบอกว่าร้านกาแฟร้านอาหารร้านอะไรอย่างต่างๆคอนเซ็ปต์ของเปิ้นน่ะกำกึดเปิ้นน่ะเปิ้นทําให้เป็นร้านเหมือนร้านบ้านสวนนะครับเชียงใหม่ฟอเรสต์มันก็มาฟอเรสต์ซิตี้เป็นเมืองที่ดอกไม้งามต้นไม้งามถนนหนทางเต็มไปด้วยก็ไม้ก็ตอกแล้วป่ายบปอร้านกาแฟเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังร้านกาแฟเนี่ยฝรั่งมังค่านักท่องเที่ยวเพิ่งจะเต้ามากันโละเสาะหาร้านกาแฟที่ประกอบด้วยเก้าไม้มีเก้าไม้ลำปูนก็มีพ่องแล้วนำใจว่ามีนะแต่เฮาวางแผนจ้าไปนะครับถ้าจะแย่งตลาดจากเชียงใหม่ลำปูนต้องเริ่มมีจินตนาการแล้วครับว่าถนนเส้นนี้เขาจะแบ่งอย่างอีหน้าตาจะเป็นอีจะเป็นย่านของอาหารญี่ปุ่นถ้าถนนเส้นเนี่ยจะเป็นย่านอาหารฝรั่งถ้าถนนเส้นเนี่ยจะเป็นย่านอาหารเมืองและการออกแบบร้านหลวงเทศบาลเมืองลำปูนขอฟังไว้หน่อยเถอะครับว่าถ้าหากมีการวางแผนแล้วก็วางแลนด์สเคปการออกแบบเพื่อมันเหมาะมันงามคำว่า Forest City เนี่ยลำปูนก็มีพ่องแล้วนะแล้วก็ผมตั้งนี้ไปนี่ผมจะไปเสาะถ่ายรูปถนนเมืองลำปูนไปพอร้านลวงต่างๆแล้วก็จะเอามาชื่นชมในรายการนี่แหละครับจะเอามาบอกในรายการถ้ามี Facebook เนี่ยเผยอู้กับช่างอื่นกันว่าถ้าผมไปถ่ายรูปมาแล้วผมก็จะอู้ด้วยแล้วก็ทำมือหันรูปด้วยว่าเมืองลำปูนเนี่ยเป็นเอี้ยมันน่าสนใจตัดนี่มีต้นไม้ขึ้นตัดนี่มีดอกไม้ขึ้นก็จะใช้รายการนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง Forest City เมืองดอกไม้เนาะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองนอกจากเมืองดอกไม้แล้วเนี่ยแฮมอันนี่ที่เชียงใหม่เปิ่นออกแบบได้ดีเช่นสุมาที่ออกจื่อก็คงเป็นอย่างห้างโลตัสหรือห้างสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยโอ้เลยโรงเรียนยุพราชไปน้อยหนึ่งนะครับไผ่เคยไปก็ถ่ายจะหูละแต่ไผ่มันเคยไปไผ่บอกว่าสมมติว่าเขาขี่รถไปถึงหน้าสารกลางเก่าแล้วก็ตั้งขึ้นไปออกประตูจ้างเผือกเนี่ยมันจะมีร้านสรรพสินค้าเปิ้นออกแบบหลังคาแปลงเหมือนจ่องบ้านเฮาเนี่ยโอ้โถงดงามเป็นร้านผมก็ไม่เคยไปครับสุว่าแต่ถ้าเป็นข่าวจ้าแต่ผมไปหันเปิ้นแล้วเปิ้นออกแบบได้สอดคล้องกับเมืองต่อให้เชียงใหม่เดินหน้าไปแห่งร้อยปีเนี่ยเปิ้นก็ยังคงสภาพความเป็นเมืองเก่าได้อยู่แต่ลำปูนเนี่ยเมืองที่มีอายุมานับพันปีก่อนเชียงใหม่มาได้หลงเหลือความงามที่เป็นธรรมชาติเป็นอันวัฒนธรรมอย่างอีไว้แม่แต่น้อยอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าเฮาอันคอยอิจฉาคอยโยนหรือว่ารังเกียจรังงอนผู้บริหารบ้านบริหารเมืองไม่ใช่ครับแต่อยากจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดความหันเนี่ยว่าเฮ้ยเมืองลำปูนเขาก็ไม่เจอว่าเมืองมาให้มันดีถ้าเขาชิงเชียงใหม่สุมาแต่ต้องใกล้คำว่าชิงนี่เนาะคือหมายเขาช่วงชิงเอาว่าถ้าเขาสร้างเขาเป็นเมืองเก่าซึ่งเชียงใหม่เป็นเจริญนี่แล้วเป็นไงไปข้างหน้าแต่ถ้าลำปูนวางกำกึดวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะเป็นเมืองเก่าเมืองสะดวกเมืองสบายเมืองสโลว์ไลฟ์เ
เมืองก็มีรถสำล้อออกแบบเลย

จะไปว่าบัดได้ปาเอกชนห้างร้านต่างๆมาจับมือตื้อแขนกันว่าเขาจะสร้างถนนเส้นนี้ให้มันงามเนาะเขาจะสร้างถนนเส้นนี้ให้มันสวยมันดูดีก็ออกแบบเลยครับอย่างน้อยเนี่ยคณะดิจังใหม่เปิดนำหน้าเขาไปสัก50 กิโลเขาก็ตัวก้นเปิดไปเติบไปเป็นอย่างแล้วความถูกใจความพอใจของผู้บริโภคอาจจะเคือกนักเอลปูนนักทุนก็ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องอู้ถึงว่าเพราะฉะนั้นลำปูนเมืองสีเขียวลำปูนเมืองดอกไม้กึศไปเถอะครับเจมี่ไผ่ว่าไผ่แต่ของขึ้นช่วยกันกึศและสร้างมาเป็นความฝันลำพูนดรีมนะครับเดี๋ยวไปกึศนอกหน้าแข่งหัวเข่าเอามอกแก้ไปเป็นวันๆสร้างเป็นระบบเลยครับอู้จากันก่อนไม่ใช่ว่าสร้างตามอำเภอใจอู้จากันว่าเขาจะเงี้ยอย่างอีนอริมน้ำกวงเขาจะเงี้ยอย่างอีนอตั้งถนนรอบเมืองเขาจะเงี้ยอย่างอันวัดวาอารามเขาจะเพิ่มก็ไม่ขึ้นลื้อเอาดินกีลื้อเอาอย่างที่มันเป็นซีเมนต์ออกไปอะพ่องก็เพิ่มจนไม่เข้าไปในวัดสำหรับรถทีบมีก็ดีแล้วอาจจะเพิ่มรถสามล้อนักขึ้นอาจจะเพิ่มรถรางอย่างเทศบาลนักขึ้นซึ่งอาจจะคัดแย่งกับมูสามล้อก็กำหนดเส้นทางกันนี่ดีเหรอรถรางอาจจะบารอบอาจจะขี่ผ่านเมืองต่างๆจากหัวไปใต้จากตะวันตกไปตอนออกเอาตะอันปอเล่าแต่หลังนั่นจะไปเอวตามซอกตามซอยตามกูเก่ากาวัดเก่ากาก็คือเป็นขี่รถเครื่องรถสามล้อไปวางออกแบบอย่างนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีเนาะครับเดี๋ยวฟังเพลงกำกันแล้วก่อยปิกมาอู้เอ๋ยกันนะครับเรื่องบ้านเรื่องเมืองละปูนหอมแหงแป่งละปูนช่วยกันครับเชิญรับฟังครับ

0: อนว่าผมสมควรอัดเพลงได้ก
1: ่อนสวัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
2: ผมสายกางเกงแดงครับ
3: มีอะไรครับคุณอาครับ
1: โอ้คุณอาแก่ไปก็หาแต
2: ่แก่กะ
1: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
3: ร้องเพลงได้เลยครับ
1: ได้แน่นอนครับ
3: แนวไหนล่ะครับ
1: ชายเมืองสิงห์ครับ
3: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
1: ครับทำบุญล้ำซาดอะครับ
3: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: สวัสดีก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
3: พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ได้เหรอฮะ
1: ตอนแรกกลัวคุณศรีนวลมาเปิงใจครับ
3: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
1: ครับ
0: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจึงแม่ควรนอน
3: พอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับ
2: เสียงออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณศรีนวลว่าซอบอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสามเพศครับ
3: ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้าม
3: ี
2: งานคอยมาเจอ
3: ปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
2: โอ้มันเป็นยังก้าคุณศรีนวลอันนี้มันเป็นการห้องโซบาดายหรอมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
3: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับ

0: ซัวครับ
1: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
0: ผมครับ
1: แนวไหนล่ะครับ
0: สุรพลครับ
1: เพลงอะไรครับ
0: ปาสวางครับ
1: เชิญร้องครับ
0: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความลังนิช่วงมิมน
1: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
2: เปลี่ยนเดียวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
1: พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
2: เอ๊ะคุณสินวนผมไม่ได้หัวห้องหรอกครับ
1: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
3: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นมาสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: อ่ะไปกับไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
3: ไปอันผมลาแล้วครับคุณสินวนครับ
1: ขอโชคดีทั้งคู่นะครับ

0: สวัสดีครับคุณเสนวนเพิ่งมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้ 100% เลยครับ
1: คำนี้เส

ครับก็ฟังเพลงก็ม่วนไปนะครับก็ได้สาระแฮมแบมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงปื้นเมืองอย่างเงี้ยเพลงล้านนาเฮาเนี่ยก็ฟังกันในหมู่วงของคนที่ฟังฮู้เรื่องเนาะถึงแม้บ่ดังไปถึงกรุงเทพกรุงไทยเฮาก็ฟังเอาม่วนตามกลางต้งกลางนาช่วงนี้พี่น้องก็คงจะลงนากันก็เป็นก็ยังมีอยู่นะครับบัดเดี๋ยวนี้การปลูกไห่ปลูกนามันบัดได้พร้อมขึ้นไปแล้วเพราะน้ำท่ามันใจสูบแต่ก่อนนี้มันใจน้ำฟ้าน้ำฝนนะครับน้ำฝายฟ้าฝนฝายก็ต้องรอทำพร้อมกันคนแต่ก่อนเนี่ยนานี่พร้อมกันนี่หมายความว่าเวลามันบัดตันกันต้องรอเดี๋ยวรอคนมาปลูกนะรอคนมาหว่านกล้าเนี่ยครับรอคนมาเผื่อมาไถโอ้เนี่ยนาเป็น 2-3 เดือนกว่าจะแล้วแต่ประเดี๋ยวนี้รถไถมีกูติ่งวันหนึ่งไถได้เป็น 2-3 ให้นะครับ3ปีให้โอ้ได้กันเป็นล่ำเป็นสันจะไถมาได้จะหว่านเมื่อใดก็ได้เหมือนนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าแต่ปรากฏว่าราคาเข้าก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแล้วพันเข้าต่างๆนี่ก็บ่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี่บ่เหมือนกันไผใครอยากกินข้าวกำพายใครใครอยากกินข้าวนกคอใครไผใครอยากกินข้าวข้าวมาตานเนี่ยข้าวกำพายข้าวนกคอข้าวมาตานข้าวเหนียวสันปะตองเพื่อจะเจาะมาปลูกเจาะมาเป็นก้ากันแต่บัดเดี๋ยวนี้มันก็เป็นข้าวกอขอไปก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแต่บัลลากหลายนะครับก็ญาติกับหมู่พี่น้องที่อยู่บนดอยหมู่พี่น้องที่ยังชอบการเนี่ยให้ไซนาเนี่ยผลิตอาหารเพื่อคนตึงโลกนี่ได้กินเนี่ยอยากคือรัฐได้เอาใจใส่เปิ่นอย่างที่ผมอู้แผนพัฒนาจังหวัดละปูนไปอะว่าสถาบันวิจัยอลิพุนชัยก็ดีเครือข่ายฮักน้ำใสน้ำกวงก็ดีละปูนหอมปอยมีกลุ่มภาคเอกชนทั้งหลายประชาสังคมทั้งหลายก็ห่วงใยแต่ในเรื่องทรัพยากรนะครับก็ได้อู้จากันหลายเตื่อว่าทำยังไงจะคืนน้ำใสหรือน้ำกวงทำยังไงจะมีฝายนะครับฝายเป็นห้องของฝายชะลอน้ำอยู่ต่ำบนดอยเพื่อหื้อน้ำกักขังอยู่บนดอยไว้ซึ่งก็ว่ามีนโยบายเคยมีทางราชการอู้ว่าจะทำฝายมือฝายชะลอน้ำอย่างเงี้ยคือมันเคือกคือมัน

ความนิยมของชาวบ้านได้จะได้นะครับปลายแบบพอน้ำที่มันอยู่ในแม่เนี่ยมันแห้งนะครับปลายพอมันเน่ามันมีตะกอนมีสิ่งกีดขวางน้ำมาเป็นน้ำนะครับหน้าเมืองลำน้ำก็อุกไปด้วยก็ไม่ก็ตกเห็นได้จากน้ำแม่สารที่ผ่านไปลงน้ำกวงเนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ำที่ควรจะเอาใจใส่กันได้เลยเนอะฝากไอ้ประดิษฐ์ด้วยว่าคนเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับก็จะฝากท่านกำนันสุชาตินี่ก็เคยอู้กันพ้องเนอะท่านกำนันกำนันตำบลเวียงยองกันเนาะกำนันสุชาติเปิ้นก็อู้จ่าว่ายากจะช่วยกันจัดการเฮามาจัดการหน้าแม่ที่หน้าแม่ตีบหน้าแม่เศร้าหน้าแม่ยากเนี่ยฟังวันออกกวงหน้าแม่รอบแม่ขนาดอย่างเนี่ยแปลงมันดีเลยแล้วก่อนจะมาลงน้ำกวงเนี่ยควรจะมีอ่างใหญ่ๆกั้นไว้เป็นกึ่งกลางเพื่อน้ำไหลลงมาในอ่างจากอ่างไหลออกมามันใสนะครับหล่อเลี้ยงกันบ้านเมืองมันบ่น่าจะล่าหลังได้ขนาดนั้นครับวันนี้รายการก็เหลือเวลาน้อยเดียวก็ถ้าจะเป็นต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับในภาคสังคมประชาสังคมฝากละปูนหอมปอยกับเจนจวนนะครับที่หน้ากาดก้อมมลิกพุนชัยทุกวันเสาร์มีการอู้จากันพยายามจะเสนอข่าวสารข้อมูลไปติฮันได้สำหรับวันนี้ผมกับคุณสราวุธต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จากการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ50วัน
8: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณวัดกุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
2: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47 วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47 รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100 วันในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569เวลา7 นาฬิกาณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
0: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์

0: ันถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบกับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีและข่าวสำคัญมากๆเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มาอัปเดตให้พี่น้องชาวลำพูนได้รับทราบกันค่ะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสถานะแล้วนะคะปรากฏว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติออกไปอีก1เดือนเต็มๆค่ะ

จากเดิมนะคะที่จะหมดเขตในวันที่31กรกฎาคมขยายไปจนถึงวันที่31สิงหา2569ค่ะและสำหรับผู้ที่ถือบัตรลายเดิมไม่ต้องตกใจนะคะทางกระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการใช้สิทธิ์เดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยา2569ค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกกลุ่มทั้งลายเดิมและลายใหม่ที่ผ่านการอุทธรณ์เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่พร้อมกันในวันที่1ตุลา2569เป็นต้นไปค่ะหลายๆคนนะคะอาจสงสัยว่าแล้วทำไมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนถึงนำเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ต้องเรียนก่อนนะคะว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองยานพาหนะค่ะบางท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะระบบตรวจสอบพบข้อมูลการถือครอบครองรถยนต์หรือยานพาหนะเกินเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งบางกรณีอาจเกิดจากรถเก่าที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนทางทะเบียนและข้อมูลไม่ตรงกันแล้วถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องไหนบ้างอะไรยังไงและถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องรถต้องมาติดต่อขนส่งอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันต่อเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่ค่ะ

ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะคะกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะสำหรับพี่น้องชาวลำพูนที่เช็คสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะท่านสามารถกดยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์ได้ง่ายๆตั้งแต่วันนี้ถึง31 สิงหาคม 2569ผ่าน4 ช่องทางหลักค่ะช่องทางที่1นะคะเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะช่องทางที่2กดทบทวนสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและสำหรับหน่วยงานที่ลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญต้องจำไว้เลยนะคะการยื่นอุทธรณ์ในระบบเป็นเพียงการกดขอทบทวนสิทธิ์เท่านั้นหากท่านไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องเช่นเรื่องการถือครองยานพาหนะท่านจะต้องไปติดต่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยตนเองค่ะหากสาเหตุที่ไม่ผ่านมาจากข้อมูลเรื่องรถเช่นการโอนรถไปแล้วแต่ชื่อยังติดอยู่หรือรถแจ้งยกเลิกการใช้ไปแล้วสามารถนำเอกสารหลักฐานเข้ามาติดต่อสอบถามและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโดยทางกระทรวงการคลังขยายเวลาให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานได้จนถึงวันที่20 กันยายน 2569ค่ะสรุปกำหนดเวลาสั้นๆนะคะให้จำง่ายๆดังนี้ค่ะยื่นอุทธรณ์ในระบบได้ถึง31 สิงหาคม 2569ติดต่อแก้ไขข้อมูลรวมถึงเรื่องรถที่ขนส่งได้ถึง20 กันยายน 2569และผู้ถือบัตรเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่นะคะพร้อมกันวันที่1 ตุลา 2569ค่ะหากมีข้อสงสัยเรื่องทะเบียนรถหากมีข้อสงสัยเรื่องทะเบียนรถสามารถสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ในวันและเวลาราชการค่ะขับขี่ปลอดภัยรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันไปก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะพบกันดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าผู้ขับขี่ที่เก่งและปลอดภัยจริงๆไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วหรือหลบหลีกเก่งแต่คือคนที่มองการไกลและคาดการสถานการณ์ได้แม่นยำค่ะการขับรถอย่างปลอดภัยเราจะไม่มองแค่ท้ายรถคันหน้าเท่านั้นแต่ต้องมองภาพรวมบนท้องถนนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่เสมอค่ะวันนี้ขนส่งจังหวัดลำพูนมี3หลักการสำคัญนะคะเว้นระยะมองกว้างมองไกลมาฝากกันค่ะข้อแรกมองกว้างเพื่อรับรู้สิ่งรอบตัวอย่าเพ่งสายตาอยู่แค่ตรงกลางถนนนะคะให้กว่าสายตามองกระจกข้างกระจกหลังและสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะคะระวังรถที่กำลังจะออกจากซอยรถที่เตรียมเปลี่ยนเลนเข้ามาหรือคนที่เดินเท้าและจักรยานยนต์ที่อาจจะพุ่งออกมาจากจุดอับสายตาค่ะการมองกว้างจะช่วยให้เราไหวตัวทันค่ะข้อ 2. มองไกลคาดการล่วงหน้าควรมองไปข้างหน้าในระยะไกลเพื่อสังเกตสภาพการจราจรล่วงหน้าเช่นการเห็นไฟเบรกของรถหลายๆคันหากเห็นไฟเบรกของรถหลายๆคันข้างหน้าเริ่มติดหรือเห็นสิ่งกีดขวางรถจอดเสียงานสร้างทางเราจะได้ชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนเลนได้ทันทีโดยไม่ต้องเบรกกระทันหันค่ะและข้อ 3นะคะเว้นระยะห่างให้เหมาะสมการรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าอย่างเพียงพอคือการสร้างระยะปลอดภัยให้ตัวเราเองทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้นุ่มนวลค่ะลดความเสี่ยงการชนท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟและจอดรถในจุดที่อนุญาตเท่านั้นนะคะเพียงเราใช้หลักเว้นระยะมองกว้างมองไกลค่ะควบคู่กับสติและไม่ประมาทก็จะช่วยให้ทุกการเดินทางบนท้องถนนจังหวัดลำพูนของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่ค่ะ

เวลา50 นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมการสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยต้องเชิญท่านประกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยจึงได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์การทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมชัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอก

0: อาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลอำรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
3: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้ Airport Rail Link อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทาง Airport Rail Link ร่วมกับขสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
4: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร

0: คาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
1: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
0: ทางนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
3: นายปูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ปงและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
5: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดพลดูและสะพานห้วยไข่เขียด ซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุในอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานในงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนเด็กเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสปท.อุตรดิตถ์รายงาน
2: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
6: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
7: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้า Aeon Mall คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ท้ายแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับวายไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026 Cerezo Osaka จาก J-League เอาชนะ Borussia Dortmund ทีมดังจากศึก Bundesliga 1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา17 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จากเอลีกออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโนยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวัญวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะศรียันชิวาลิเชตตีมือ52ของโลกจากอินเดีย2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม10-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2-0เซต7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV คัพ2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
9: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการแข่ง CB Cup ครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที
8: ่ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
10: ก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
8: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
16: ้ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาที สูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะด้วยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออาจรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงก์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวัน ก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
18: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
16: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่เนอะฝากเสียงไว้นะฮะต้องขออนุญาตฝากเสียงไว้ถึงหายคิดถึงนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงกะม่องละปูนนะครับผมชงบายแบบอี้ไขตีวันนี้หยุดอยู่นะฮะก็มาฟังกันได้เนอะนะมีข้อมูลข่าวสารเช่นเคยตีจะนํามามอเพื่อกันรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งนะเพราะเพราะนะครับผมตีจะจัดเหอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในยามบ่ายแบบอี้นะครับผมไขเยอะยังกันอยู่นะครับผมมองละปูนมาแล้วเนอะนะครับผมแต่ต้องเอิญบอกว่าฝากเสียงไหว้หือหายคิดถึงนะครับผมวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวมาฝากกันเหมือนเคยนะครับผมแต่อื่นได้แล้วความบันเทิงก็ต้องมีเช่นกันนะแต่วันนี้จะป้ามาติดตามในเรื่องของการสอบนอกสอบท้องถิ่นนะครับผมตีได้มีข่าวคราวไปพอสมควรเลยวันนี้เราจะมาติดตามกันสักหน่อยว่าเอ๊ะพิ้นจะได้พองเป็นยังไปพองแล้วนะครับผมมีความคืบหน้าจะได้เราจะต้องหูกันพองเนาะเนื่องจากว่าบางคนลูกหลานก็สอบติดเหมือนกันบางคนก็ลูกหลานไปสอบยังยำติดเนาะเปิ้นจะเยะจะได้กันพอตอนนี้เราจะมาพอกันว่าเอ๊ะเปิ้นจะเยะจะได้แล้วเดี๋ยวเอามารายงานกันสักหน่อยนะครับพักกันสักก้ำหนึ่งเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันกับมองหลับปุ่นเนอะ

ปิดเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมมองละปูนตะกี้เอิ่นไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตอนนี้ในเรื่องของพหุยโกงข้อสอบนะวงข้อสอบตีอันปินท้องถิ่นนะเนาะปินจะได้กันพอเปิ้นตรวจสอบหรือยังนะวันนี้มาอัปเดตกันสักหน่อยนะทางท่านนิรันดร์นะครับผมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเปิดเผยว่าตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเนอใจบัญชีแรกตีบันทึกหลังตรวจกระดาษคำตอบเสร็จไปเซตในวันสอบนะครับรับนะครับผมสกสทนะครับผมใช่บัญชีไม่ถูกต้องนะครับมารับรองผลเตรียมประชุมนะครับผมสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านบริสุทธิ์นะเป็นว่าผู้สอบผ่านบริสุทธิ์กว่า 11,000 รายเตรียมเอาผิดผู้สอบกว่า 5,000 รายนะครับที่แก่คะแนนสอบนะครับแต่ว่านี่เนาะท่านนิรันดร์พงสิทธิถาวรนะครับผมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทนะครับผมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกระดาษคำตอบนะครับของการสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายเนี่ยพร้อมทั้งสอบนะครับผมไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68และก็ส่วนของภาคไต่นะที่สอบเมื่อวันที่เดินของกุมภาพันธ์2569นั้นนะครับภายหลังนะครับจากการสอบแล้วก็บรรจุเนาะได้มีการขึ้นบัญชีนะครับเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังเราพบว่าได้มาโดยแบบผิดปกติอีเตอร์ก็คือบัตรสุจริตเนาะแล้วก็บัตรเป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกนะครับผมบัญชีนั้นไปแล้วก็ใจบัญชีตีถูกต้องแทนพร้อมระบุว่านะครับผมบ่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่นะครับเนื่องจากกระดาษคำตอบนะได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วนะครับผมซึ่งมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางของการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผมพบว่ามีการนำนะครับผมบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองนะครับจำนวน 55,193 รายและส่งบัญชุนะครับหน่วยงานต่างๆซึ่งหลังจากปรากฏการทุจริตเนาะจึงได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่แล้วนะกลับมาใจใหม่จึงทำให้ผู้ที่สอบผ่านจำนวน 54,064 รายเนี่ยในจำนวนเนี่ยปิ้นผู้ตีสอบผ่านโดยสุจริตนะครับผม

49,268 รายและพบนะครับผมผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนหาปัน925รายซึ่งจำนวนเนี่ยมีทั้งสอบผ่านนะแต่แก้คะแนนหือผ่านนะ 5,129 รายแล้วก็พบผู้ที่ผ่านอยู่แล้วนะแต่ยังมีคะแนนแก้ไขแฮม790รายนั้นแล้วบัญชีทั้งหมดนะครับจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมติ๋มได้นำมาจ่ายนะครับผมซึ่งประธานนะครับผมได้ลงนามไว้แล้วแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละเป็นเวลา10วันตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะจนถึงตะวันวันที่27นะครับผมเมื่อตรวจทานแล้วแล้วก็ลดความผิดพลาดถึงมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีการประชุมในคณะกรรมการในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวของกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอนะครับผมจากประธานนะครับผมกรรมาธิการปปช.นะครับสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัญชีดำกับมสว.นะครับขณะที่กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและก็กรมบัญชีกลางนะว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างไรพองเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำแหมนะครับผมแล้วก็ย้ำว่านะกลุ่มที่1เนาะซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านหลังตรวจสอบนะครับแล้วก็ประกาศผลใหม่แล้วนะสถานะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมและยังคงรับราชการได้ตามปกติแม่นะครับผมอันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบนะครับยังเดิมยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้โดยความสามารถของตัวเก่าส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปนะครับผมทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้โดยตัวเก่าแล้วก็ผู้ที่มีการตกแต่งนะครับคะแนนจากการสอบนะครับพบว่ามีผู้ที่คะแนนบ่ถึงเกณฑ์หาปัน129รายเนี่ยต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีเพราะในจำนวนนี้นะครับผมมีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว3ปันรายด้วยกันซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทุกคนนะครับผมเช่นกันเหมือนกันทางนี้นะครับผมหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดแนวทางนะครับในการดำเนินการสำหรับผู้ที่สอบแต่ละกลุ่มแล้วจะส่งเริงนะครับต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นนะครับผมเพื่อพิจารณาทั้งในส่วนของบัญชีเดิมและก็บัญชีใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบเพื่อที่จะได้ประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้วนะครับผมจากส่วนกลางนอกจากจะจากคณะกรรมการก็จะได้จัดส่งบัญชีนะครับไปยังจังหวัดโดยแต่ละจังหวัดนะครับจะเห็นเฉพาะรายชื่อในพื้นที่ของตัวเก่าเนอเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของนะจากนั่นนะครับคณะกรรมการจังหวัดนะครับจะส่งข้อมูลนะครับของต่อไปที่ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าจะเป็นคนตีได้รับการบรรจุแล้วหรือผู้ติดต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเลิกจ้างนะครับผมโดยจะมีการแจ้งเหตุผลแล้วก็ฐานกฎหมายประกอบอย่างชัดเจนนะครับผมขณะนี้ก็ได้ประกาศผลนะครับคะแนนสอบเรียบร้อยแล้วแต่จะเปิดเผยนะครับเฉพาะข้อมูลแต่ละจังหวัดนอนเนื่องจากว่าการเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดน่ะอาจจะกระทบสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับผมแม่ข้อมูลดังกล่าวจำใจความลับก็ตามฉะนั้นแล้วนะครับผมรายละเอียดนะทั้งหมดจะชัดเจนนะครับหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์หน้าเนอะซึ่งขณะนี้รายชื่อที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็มาอัปเดตกันฟังสักหน่อยนึงนะครับเผื่อที่ใครว่ารอติดตามอยู่เนอะฟังเพลงกันยาวๆหน่อยนะครับวันนี้นะวันนี้ฟังเพลงกันหน่อยเนอะเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับผมฝากสิ่งไว้เนอะนะครับผมฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวปิกมาอยู่กันในช่วงท้ายๆนะครับผม

ต้รายการมองละปูนกันแล้วนะครับผมวันนี้ก่อวันหยุดยาวเนาะสำคุณก่อหยุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำคุณก่อจะหยุดต่อไปแฮมหนึ่งจากวันลายแฮมหนึ่งวันเนาะวันศุกร์ลาแล้วก็ได้วันหยุดยาววันนี้ก่ออยู่กับบทเพลงเพราะๆนะกับน้องแอนเอาสิ่งว่าฝากไว้หือหายคิดถึงแล้วก็มาอัปเดตกันในเรื่องของสอบท้องถิ่นเนาะจะได้แล้วนะต้องบอกจะอีว่าการตีเฮาทุจริตว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะวันหนึ่งวันใดมันก็ตึงมีคุณหูนะครับผมเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกบ่ควรมันมีกฎหมายหรือที่จริงมันคือการไปเบียดเบียนคนอื่นเนาะทำเหือสิทธิ์ของคนอื่นนะสำคูณนะครับเป็นฮับร้อยคุณนี่นะเอาง่ายๆเฮากำลังสอบได้ทีร้อยพอดีมีคุณมาแซกเฮาใจเป็นของว่าความไม่สุจริตนะครับผมทำเหือเป็นมาแซกอยู่อันดับปุ่มนะเฮากลายเป็นร้อยหนึ่งได้เขาทำงานสักกรรมอันนี้คือการเบียดเบียนคนเนอะจะได้แล้วนะครับการทำบัตรสุจริตเนาะก็จะเป็นสิ่งตีเป็นตาบาปของเฮาดังนั้นแล้วว่าจะเป็นเรื่องไหนเนอะเรื่องสอบเรื่องทำงานหรือเรื่องอื่นๆก็ตามอยากจะให้ทุกคนทำตามแนวทางหือถูกหือต้องนะครับผมอันนี้ฝากไว้ตัวเนอะนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้ฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนะวันยุทธจะอี้นะครับผมแล้วก็ปิกมาปะกันวันพุกเนิ่มพุกทำงานแล้วปะกันแน่นอนใครอยากขอเพลงพุกจดไว้นะครับผมบ่ายโมงเขามีนัดกันวันพุกนะครับผมกับมองหลับปูนเนอร์วันนี้น้องอันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา 8:30 นาทีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลี่ยและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้าหน้า ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตรีกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะนี้ไปรับฟัง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามวินทราธิเบศรราชวโรดมบรมบนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตรประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: วันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับสกรและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล Feed the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมบนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตรประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ3เหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz เนาะนะเสียงใสนะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากตีเจ็บขอเสียงแหบไปหลายวันวันนี้กลับมาปะกับคุณผู้ฟังตีสวทลำพูน FM 95 MHz นะกลุ่มประชาสัมพันธ์วันนี้ป้าการกลับครับรายการให้พิธาม95เวลาเพลงเนาะในวันหยุดวันเข้าพรรษานะครับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะวันนี้ปะกันนะในวันหยุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวคราวนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังกันพร้อมก็ต้องติดตามกันนะในช่วงต่อไปจากทางรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแต่ในช่วงนี้ก็ช่วงแรกเนาะทักทายกันก็จะมาอู้คุยกันในเรื่องของฟ้าฝนมองเนาะก็ติดตามกันต้องติดตามกันเนิ่นในเรื่องของพยากรณ์อากาศนี่นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือนี่ฝนตกนะแต่ตีจังหวัดลำพูนของเฮาช่วงสายถึงช่วงเที่ยงบ่ายนี่แดดออกนะคุณผู้ฟังครับเมืองแปดตกตั้งแต่ตะวันมาแรงนะกายลำปางก็ตกนะแต่เจ้านี่พอเข้าเขตลำพูนปุ๊บเงียบกริบนะตั้งแต่แม่ทานะถนนแห้งนะวันนี้ก็อากาศมีหลายสภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบ่ได้ลืมในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะบ่ดีเนี่ยอย่างดีเจโอมเนี่ยเป็นภูมิแพ้บ่สบายเนี่ยนะอากาศเปลี่ยนนะครับติดตามการในเรื่องของฟ้าฝนเนาะสัก4ชั่วโมงข้างหน้าครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ได้คาดการณ์ว่าภาคเหนือของเฮานี่มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยในของประเทศไทยนะครับก็คือพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตีตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับเวียงป่าเป่ากานะครับแม่ไอ้กานะหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมเนาะน้ำหลากนะก็ต้องติดตามกันตัวเนอร์ผู้ฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนชะนีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz กลุ่มประชาสัมพันธ์ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับป้ากันครับรายการแฮปปี้ไทม์9:15เวลาเพลงนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะเข้าพรรษานะครับก็ไปติดตามในเรื่องของกิจกรรมนะที่เกี่ยวกับวัดกันพ้องเนาะคุณผู้ฟังครับไปกันที่วันพุธที่ผ่านมาเนาะวันพุธที่ผ่านมานี่29 กรกฎาคมตะวานี่ช่วงค่ำที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเนาะและเข้าพรรษาประจำปี69นะครับก็มีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนครับรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปูนนะครับก็ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุอริพุนชัยนะจำนวน3 รอบด้วยกันเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและสร้างบุญกุศลนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับจากนั้นก็มีการรวมกันทำวัดสวดมนต์นะครับทำวัดเย็นแล้วก็สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับทั้งนี้ตะวันนี่นะตลอดทั้งวันเลยที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารนี่นะก็มีพุทธศาสนิกชนทยอยกันเนาะเข้ามาทำบุญกันตั้งแต่ช่วงเจ้าจนถึงค่ำเลยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเหลื่อมใสในศรัทธาพระพุทธศาสนาและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือคงอยู่สืบไปนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเลยนะครับที่จัดขึ้นตะวันนี้ครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับช่วงตีพานมากระไรอู้คุยเนาะถึงเรื่องเกี่ยวกับการเวียนเทียนนะครับแล้วก็มีแห่งกิจกรรมหนึ่งของทางพระพุทธศาสนานะครับที่ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อ6โมงเกินของเจ้าวันนี้นะครับที่วัดพระธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหารนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันนะปัญญาสมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนนะถวายเป็นพระกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางสาวเบญจวรรณมีเพือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจนะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐนะภาคเอกชนเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็เข้าร่วมในพิธีวันนี้นะครับก็โดยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนี่ยผู้ที่เป็นประธานในพิธีนะครับก็ได้จุดธูปเทียนนะบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับก็มีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมรูปนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เป็นก็อารัธนาศีลนะครับพระสงฆ์ก็ฮือศีลเนาะเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตนะครับพระสงฆ์ก็ทรงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะ10รูปก็สวดพระพุทธมนต์นะครับรวมถึงพิธีต่างๆเนาะทางพระพุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นก็ท่านผู้ว่าราชการเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติก็ได้ถวายทยธรรมประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานะครับนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลนะเป็นเวลา47วินาทีนะพระสงฆ์ก็อนุโมทนานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็กรวดน้ำรับพรนะครับหลังจากนั้นก็กราบพระรัตนตรัยนะโต๊ะหมู่บูชานะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับหลังจากนั้นก็กราบลาประธานสงฆ์นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและก็ผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะก็รวมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปนะก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้าตีผ่านมานะครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะลำลากันนี่นอกก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับชมถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับตีพระที่นั่งพิมานรัตยานะในพระบรมมหาราชวังนะวันนี้นะครับ17:55 นเป็นต้นไปนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะทางออนแอร์เนาะทั้งที่มีอินเทอร์เน็ตนี่นะทาง NBT2HD หรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook ก็ได้เพจพระลานเพจกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเพจของสวทลำพูน FM 95ก็จะมีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่30 กรกฎาคม 69เวลา17:55 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ก็เป็นในเรื่องของถ่ายทอดสดเนาะนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญและพระราชกุศลนะครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้เนาะเอาละครับท้ายรายการแล้วนะครับเสียงที่โยมก็จะบ่มีละเนาะยังบ่หายดีแต่ 100% เตื้อวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกลุ่มนางสาวกุลชยาอายุ14ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1.640 ล้านบาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและขอเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยง ให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสทัพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสวท.ในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา4โมงประมาณ10นาทีจนถึง4โมงเกินนะครับเราจะมาอู้มาจากกันวันนี้ปะกับทีมงานของสวท.ฝางนะครับ FM 89.25 MHz เป็นแม่ข่ายในช่วงเวลานี้นะวันนี้ปะกันนะครับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพฤหัสบดี30กรกฎาคม2569ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันอยู่ท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นวันนี้นะครับทุกพื้นที่เลยทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคจะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับท่านผู้ฟังเอาละครับวันนี้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะที่นำมาฝากกันเอาไว้มีหลายเรื่องราวครับท่านผู้ฟังที่จะนำมาฝากกันเอาไว้ทั้ง2ช่วงไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับอู้ข่าวเจ้าเหนือท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับเนาะในช่วงแรกของรายการครับเราก็จะอู้จ่าเรื่องราวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการทั้งวิทยุในสังกัดของสวท.ทั้ง8จังหวัดนะครับเนาะรวมไปถึงที่เพจของสวท.ฝากครับสวท.ฝากคลื่นความหูกู้ความสุขกันตุยวันนี้ข่าวสารของเราเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยสวนสัตว์เชียงใหม่เปิ้นมีการจัดกิจกรรมพิเศษเนาะฮับวันหยุดยาวนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันครับบอกว่าช่วงของวันหยุดยาวนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เปิ้นมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกิจกรรมสุดฮอตที่สุดนั่นก็คือการเปิดให้กับน้องๆเยาวชนรวมไปถึงคนในครอบครัวนะครับได้เข้าไปป้อนอาหารคาปิบาร่าแสนน่าฮักเนาะพร้อมกับการหวีแปลงขนแล้วก็เก่าขี้ปุ๋มเนาะคาปิบาร่านะครับทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราเนี่ยมีความสนุกสนานนะแล้วก็มีเสียงหัวเราะจากน้องๆแล้วก็จากกลุ่มของเยาวชนนักขึ้นนะครับทำให้คนเนี่ยลังไหลเข้ามาในพื้นที่2จังหวัดเชียงใหม่และก็สวนสัตว์เชียงใหม่นักขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ท่านผู้ฟังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักการดูแลสัตว์สมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเครียดนะครับกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในการดูแลด้วยการเกาและก็แปรงขนให้คาปิบาร่ารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับบริเวณผิวหนังใต้ขนแล้วก็ขนนั้นก็สะอาดเนาะแข็งแรงแล้วก็เงางามขึ้นปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ครับมีสมาชิกคาปิบาร่าจำนวน19ตัวแบ่งเป็นตัวปูเนี่ย8ตัวตัวเมียเนี่ย11ตัวนะครับมีอาหารหลักก็คือข้าวโพดเนาะหญ้าแล้วก็แครอทนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมครับนอกจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ท่านผู้ฟังยังมีกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ในทุกวันเสาร์วันติดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจำกัดซิดวันละเสาร์5ชุดเต้าอั้นนะท่านผู้ฟังการป้อนอาหารคาปิบาร่าครับในช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงเนาะป้อนอาหารกว่างต่างประเทศ10โมงถึงบ่าย3แล้วก็ป้อนอาหารจ้างเอเชียตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงแล้วก็ยังมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวป้อนอาหารเพนกวินแล้วก็ลิงเทลอีมอร์นะครับลิงเทลรีมอร์โดยจะต้องจองล่วงหน้าตามรอบที่กำหนดตัวนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนครอบทุกครอบครัวเลยนะชวนน้องๆนะครับปากันไปแอวแล้วก็มาสัมผัสความน่ารักของคาปิบาร่าพร้อมกับร่วมกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเนาะใครที่จะไปก็สามารถที่จะสำรองจองที่นั่งกันได้ครับท่านผู้ฟังที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นะครับหรือว่าโทรไปที่053-221-179กันได้นะครับเนาะอันนี้คือความน่ารักของสัตว์นะครับมาต่อกันในพื้นที่ของเมืองฝางของเฮากันพ่องโซนเหนือของเมืองเชียงใหม่ท่านผู้ฟังฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมานะครับเนาะก็เลยทำให้สถานการณ์น้ำนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายท่านผู้ฟังก็มีเหตุนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของราษฎรนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะซึ่งทางด้านของท่านในอำเภอแม่อายครับท่านผู้ฟังท่านนิติปกรณ์แสงสุวรรณในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่อายก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครับเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจัดระบบการจราจรโดยด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นปะพื้นที่ประสบภัย4ตำบล8หมู่บ้านนะครับน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและกับถนนในชุมชนน้ำกัดซอกตะลิงใต้บ้านเรือนราษฎรนะครับช่วยขนย้ายผู้ประสบที่อยู่อาศัยเนี่ย4รายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ดินสไลด์ทับกำแพงล้มใส่บ้านเรือน1หลังนะครับดินสไลด์ทับตางหลวงหมายเลข107ฝางเมสลักกิโลเมตรที่30-31ทำให้การสัญจรได้เพียง1ช่องทางเบื้องต้นได้แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังและก่อประสานหมดทางหลวงชนบทเข้าประเมินเพื่อแก้ไขต่อไปเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอำเภอแม่อายครับได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียดเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันน้ำได้ลดลงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายมาต่อกันที่เมืองละปูนกันพ่องท่านผู้ฟังซึ่งละปูนครับเพิ่นจัดอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมประเพณีแห่เตียนพรรษาตำบลเมืองจี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของพี่น้องคนละปูนกันนะครับเนาะปาทุกท่านครับไปกันที่วัดเมืองจี้ใหม่หมู่ที่8ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดละปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีแห่เตียนพรรษาตำบลเหมืองจี้ประจำปี2569เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมเฮือนละอ่อนนายเยาวชนและกับพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความฮักความสามัคคีในชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและกระตุ้นเศรษฐกิจนะพร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลเมืองจี้เพื่อเป็นที่ฮู้จักอย่างแพร่หลายด้วยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเมืองจี้คณะสงฆ์ตำบลเมืองจี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองจี้เครือข่ายโรงเรียนและภาคประชาชนภายในงานครับก็มีการจัดกิจกรรมพิธีถวายเตียนนิทรรศการเทียนพรรษาการประกวดธิดาเทียนพรรษาขบวนแห่เตียนพรรษาจำนวน15ขบวนจาก14หมู่บ้านและ1กลุ่มโรงเรียนในตำบลเมืองจี้โดยเคลื่อนขบวนจากบ้านป่าตันหมู่ที่10ไปยังลานหน้าวัดเมืองจี้ใหม่หมู่ที่8ท่ามกลางความสนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนนักสำหรับการจัดงานประเพณีแห่เตียนพรรษาของตำบลเมืองจี้นั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการจัดมาต่อเนื่องยาวนานจนเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดละปูนสะท้อนถึงความฮักความสามัคคีความเข้มแข็งของคนในชุมชนและก็ในการยึดมั่นพระพุทธศาสนานะครับช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการนำเสนอขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามฝากช่างผ่านช่างฝีมือแกะสลักนะครับและก็ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดละปูนกันด้วยครับท่านผู้ฟังจากเมืองละปูนนะครับเราจะไปต่อกันที่เมืองลำปางท่านผู้ฟังทางด้านพระครูบาเกียรติยศนะครับนอได้เยี่ยมชมอาคารสิทธิเกษมนะครับที่จะช่วยกันสนับสนุนปรับปรุงอาคารรวมไปถึงการยกระดับบริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลลำปางกันครับทางด้านพระครูปลัดบุญวัฒน์หรือพระครูบาเกียรติยศพรมปัญโยเจ้าวาดวัดบ้านแก่นชัยอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางพร้อมคณะศิษยานุศิษย์นะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารสิทธิเกษมโรงพยาบาลลำปางเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจสภาพอาคารก่อนร่วมกันสนับสนุนโครงการปรับปรุงและเสริมกำลังอาคารนะครับโดยมีดร.ธีรินทร์เกตวิชิตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและก็คณะให้การต้อนรับซึ่งอาคารสิทธิเกษมเป็นอาคารพักผู้ป่วย8ชั้นนะครับ เปิดให้บริการมาเมินกว่า42ปีแล้วปัจจุบันก็มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลลำปางครับจึงเดินหน้าโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและใกล้เคียงการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงพยาบาลในการร่วมกันพัฒนาอาคารสิทธิเกษมเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาทั้งกายและใจพร้อมรองรับผู้ป่วยด้วยความปลอดภัยทันสมัยและยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับเนาะจากลำปางครับผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะครับเนาะจากฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับท่านผู้ฟังในช่วงค่ำของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา6โมงแรงจนถึง3ทุ่มส่งผลให้ลำน้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือนะครับเพิ่มระดับน้ำสูงจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องรวมไปถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยมีผู้นำชุมชนได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชา

0: งแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลี่ยและเปิดเส้นต่างส่วนความเสียหายด้านอื่นๆยังอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากว่าบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านนายประชาสิงห์ขอนสิริเดชพ่อหลวงบ้านบ้านห้วยเสือเท่าบอกว่านอกจากการแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่ายแล้วก็ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์จากการสังเกตของสีน้ำที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการติดตามปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนประจำหมู่บ้านรวมไปถึงการใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถเตรียมตัวและขนย้ายสิ่งของได้ทันก่อนที่น้ำป่าจะเข้ามาในพื้นที่จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ปะว่าช่วงฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน้ำก็ได้เข้าท่วมบ้านเรือนและก็ร้านค้าบางส่วนก่อนจะลดระดับลงภายในเวลาที่ประเมินส่งผลให้ร้านค้าที่อยู่ติดกับลำห้วยได้รับผลกระทบแต่บันนักและก็อยู่ระหว่างการทำความสะอาดเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ครับโดยงานที่เกี่ยวข้องยังเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศจากต่างสวท.แม่ฮ่องสอนนะครับรวมไปถึงประกาศจากภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับเนาะจากแม่ฮ่องสอนครับท่านผู้ฟังจะพาทุกท่านไปแอลกันตี้เมืองแม่เสรียงกันพ้องท่านผู้ฟังที่อบต.แม่คงครับเอิ้นจวนย้อนรอยร้อยปีสลาขุนจันตะนะครับเนาะอบต.แม่คงครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติสารวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์กาลเวลาย้อนหอยประวัติศาสตร์กว่า1ทศวรรษณศาลาขุนจันตะอาคารไม้โบราณทรงคุณค่าหิมแม่น้ำสารวินที่ได้รับการบูรณะและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติแหล่งใหม่กลางผืนป่าอันสมบูรณ์ศาลาขุนจันตะตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสารวินห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ3กิโลก่อสร้างขึ้นระหว่างพ.ศ. 2462ถึง2474โดยขุนจันตะตาวกุลบุคคลสำคัญของลุ่มน้ำสารวินผู้เริ่มต้นจากการเป็นกวานจ้างก่อนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการค้าไม้และก็เหมืองแร่ในอดีตศาลาแห่งนี้ครับถูกใจเป็นที่พักพิงของผู้เดินทางคนทำไม้และคนทำเหมืองแร่ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นสำนักงานและป่าไม้ของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาในยุคสัมปทานป่าไม้โดยทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมไม้และก็แร่จากพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะล่องไม้ไปตามลำน้ำสารวินและขนส่งแร่ด้วยวัวเทียมเกวียนผ่านเส้นทางแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครความเด่นของศาลาหลังนี้นะครับท่านผู้ฟังคือสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนลที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลงตัวจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ส่งคุณค่าและหลงเหลืออยู่เพียงบักกี้แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งปัจจุบันนี้อุทยานแห่งชาติสารวินได้ดำเนินการอนุรักษ์บูรณะอาคารไม้โบราณและก็มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสับทั้งลานกางเต็นท์ห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสธรรมชาติอย่างปลอดภัยและก็เรียนรู้เรื่องราวต่างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเลยก็คือในช่วงที่จะแอลนะครับก็คือในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากว่ามีอากาศเย็นสบายธรรมชาติโดยรอบก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเนาะท่านผู้ฟังสำหรับหน้าหนาวนี้ใครที่ยังมามีโปรแกรมกันเตื้อก็หนึ่งในนี้ก็คือที่อำเภอแม่เสรียงที่อำเภอแม่ที่อบต.ไม่คงกันนะครับเนาะเอาละครับช่วงนี้เบรกกันก่อนสักกำหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเรื่องราวข่าวสารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กันครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
0: ครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามผ่านทางเพจของสวทฝั่งของเฮากันในช่วงเวลานี้คุณนวพรนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะบอกว่าติดตามเรื่องราวข่าวสารจากกลุ่มของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮากันอยู่นะครับเนาะอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับมาต่อกันที่จังหวัดเชียงรายท่านผู้ฟังจังหวัดเชียงรายก็มีสถานการณ์น้ำเนาะที่จังหวัดเชียงราย2จุดด้วยกันแต่ว่าทางทีมงานของเฮาก็รายงานสถานการณ์น้ำที่ตำบลแม่กอนนะครับเมื่อช่วงเวลา 11:00 นของวันนี้ท่านผู้ฟังสถานการณ์ลำน้ำกอนครับที่ล้นเข้าท่วมพื้นที่4หมู่บ้านในตำบลแม่กอน ล่าสุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถพลิกมาใช้ชีวิตประจำวันได้

0: ตามปกติจากการติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าระดับน้ำในลำน้ำกอนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยสถานีวัดระดับน้ำกอน G4 นะครับวัดระดับได้1.80 เมตรซึ่งอยู่ในระดับปกติเมื่อเทียบกับช่วงที่มีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้นายชูชีพพงไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้สั่งการฮือปภจังหวัดเจียงไฮ้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเจียงไฮ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำนันป้อหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อกับและก็เพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอาการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางนี้อำเภอเมืองเจียงไฮ้ขอเพื่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่หิมนำน้ำและก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าปะความผิดปกติของระดับน้ำคือเร่งแจ้งผู้นำชุมชนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีกันตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน้ำในจังหวัดเจียงไฮ้กันจากเจียงไฮ้เราไปต่อกันที่จังหวัดพะเยาครับท่านผู้ฟังพะเยาเพิ่งก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะครับทุกท่านไปกันที่จังหวัดพะเยานะครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายภูธนะชมภูมิ่งเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโอกาสนี้ครับประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทางน้อยเบื้องหน้าพระรูปพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานและข้าราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพะเยาไปต่อกันที่เมืองแป้ครับท่านผู้ฟังติดตามเรื่องราวของการจัดกิจกรรมเวียนเทียนหนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569กันนะครับพาทุกท่านไปที่วัดพระบาทมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแปร่ครับพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแปร่ประธานฝ่ายสงฆ์และนายคุณากรคดหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ประธานฝ่ายคารวาสนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแปร่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วจังหวัดแปร่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอวที่จังหวัดแปร่ในช่วงของวันหยุดยาวนะครับพร้อมใจกันนำดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมทั้งร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจังหวัดแปร่ฮึ่งคงอยู่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแปร่ครับได้ร่วมกันน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเสริมสร้างคุณธรรมความสามัคคีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเก่าครอบครัวและสังคมพร้อมร่วมกันทำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนากันต่อไปด้วยนะครับปิดท้ายในช่วงข่าวสารในวันนี้ไปกันที่จังหวัดน่านกันท่านผู้ฟังที่จังหวัดน่านครับมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานและก็พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันครับที่หอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนตลอดจนบุคคลจากหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นครับประธานในพิธีประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในครั้งนี้จัดขึ้นตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกันต่อไปครับท่านผู้ฟังณวันนี้นะครับในช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเช้าเหนือท่านผู้ฟังเดินทางมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานของสวท101นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ 4:55 นาทีเชิญชวนทุกท่านนะครับรับชมและก็รับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระกุศลประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันนะครับวันนี้ทีมงานสวทฟังโดยผมไพฑูรย์ผิวตองจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพักกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับทีมงานของสวทเมษเรียงเวลานี้ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงตามสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำปูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.7
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศซึ่งในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นี้จะเป็นส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101รับผิดชอบการออกอากาศและวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับผมเฉลิมชนภูสมศรีผู้ดำเนินรายการครับสำหรับช่วงแรกของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: จากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนมีนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนเป็นสี่คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นขอเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันตอนนี้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความสำเร็จแห่งการสืบสารพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันประชาชนชุมชนเล็กๆแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการร่วมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้า
1: น้องกอกวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ทอผ้าแค่1ครัวเรือนหรือ2ครัวเรือนนะครับตอนนี้น้องกอกทอผ้าพร้อมเครือข่ายทั้งอุดรธานีนะครับ200กว่าครัวเรือนในการทอผ้าครั้งนี้นะครับงานอาชีพการทอผ้าของจังหวัดอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วก็มีคนสนับสนุนมากขึ้นครับเราส่งเสริมด้วยที่ว่าเราสร้างเครือข่ายนะครับเริ่มแรกจากในหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็ขยายออกไปรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ต่างตำบลต่างอำเภอแล้วก็เกือบทั่วจังหวัดนะครับก็คือเราก็จะเป็นจุดหลักแล้วก็ขยายงานออกไปทุกคนจะต้องทอตามแบบที่เราได้กำหนดไว้ด้วยกำหนดไว้ด้วยก็คืออนุรักษ์ตามท้องถิ่นของอำเภอนั้นของหมู่บ้านนั้นนะครับแล้วก็ยังคงเสน่ห์ของอุดรธานีไว้คือผ้าทอ
0: สำหรับการสร้างผืนผ้ากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่การใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปะหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นนอกจากขั้นตอนการทอผ้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับการสร้างผืนผ้าของกลุ่มทอผ้าแห่งนี้คือขั้นตอนการย้อมผ้าที่มีวิธีการย้อมสองแบบได้แก่การย้อมเย็นคือการย้อมด้วยกลีบบัวสดโดยนำกลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ำมะนาวสดเพื่อทำให้สีติดดีขึ้นแล้วนำฝ้ายหรือไหมมาย้อมด้วยการขยี้จะได้สีชมพูหรือสีม่วงส่วนการย้อมร้อนคือการนำส่วนของดอกบัวสดหรือแห้งไปต้มในน้ำสะอาดจะได้สีน้ำตาลทองส่วนสายบัวตากแห้งจะได้สีเทาหรือสีเงินทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมในทุกส่วนของบัวแดงจะมีความติดทนนานสีไม่ตกซึ่งนวัตกรรมนี้ได้จากการวิจัยและคิดค้นขึ้นเองภายในกลุ่มซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้รับการยอมรับเป็นสินค้าโอท็อปอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เส้นไหมและวัตถุดิบที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
2: ทางกลุ่มของเรานะครับก็จะได้รับมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานแรกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผมก็คือมผช.นะครับผมของกรมอุตสาหกรรมครับผม2นะครับเป็น5ที่ได้รับมาตรฐานโอท็อป5ดาวจากกรมการพัฒนาชุมชนครับผม3ครับผมก็จะเป็นสินค้านะครับผมที่มีมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานทั้งสีเขียวน้ำเงินแล้วก็ทองครับผมก็คือได้รับทุกมาตรฐานเลยครับผมเกี่ยวกับผ้าทอไทยครับ
0: ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการสร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพเสริมในครอบครัวเพียงเท่านั้นหากแต่เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ยังผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์สราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบ

และในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ดังนี้ในวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันในวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกขอสอมอกอแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันขอสอมอกอจึงงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ BMGA Contact Center 1348 LINE @BMGA เว็บไซต์ www.bmga.co.th หรือแอปพลิเคชันขอสมกพร้อมบวกทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็หมดลงไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผมเฉลิมชนภูสมศรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงโศกทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เฉลิมพระชนมพรรษาองค์กษัตริย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ดลมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยทั่วแผ่นพระไทยสุขสมพิรมพรพระเมตตาแผ่ไพศาลทุกขามเขตดุจดวงเพชรส่องใจไทยให้สุขสอนจงทรงพระเกษมสารนิรันดรถวายพระพรอภิบาลองค์ราชันพระมหากรุณาธิคุณบุญประเทศพระบารมีปกเกตสโมสรพระไตรรัตน์เทพไทยถวายพระพรพระภูธรบวรนครราทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
12: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
13: ทห หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
15: ข่าวดีปี95
19: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.ระปูนนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
21: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
21: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องเรียนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องนะเจ้าวันหยุดต่อเนื่อง28 29 30กรกฎาคมนะเจ้าเป็นวันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดช่วงกลางสัปดาห์เนาะแต่วันที่27วันจันทร์ที่27เนี่ยไม่หยุดนะเจ้าแล้วก็วันศุกร์ที่31กรกฎาคมเนี่ยก็ไม่หยุดเหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นการติดต่อราชการก็สามารถดำเนินการได้ในวันที่27แล้วก็31แต่ว่า28 29 30นะเจ้าถือเป็นวันหยุดราชการที่เป็นวันสำคัญของชาตินะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าพรุ่งนี้28กรกฎาคมนะเจ้าเริ่มต้นที่28กรกฎาคมนะเจ้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นวันหยุดราชการประจำปีที่สำคัญของประเทศไทยเนาะภาครัฐภาคประชาชนก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าการทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะเจ้า28กรกฎาคมเนาะเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดของธนาคารก็หยุดนะเจ้าแล้วก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมที่จังหวัดลำปูนเฮา28กรกฎาคมนะเจ้าก็จะมีการทำบุญ
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับประกอบและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจ ของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งอย่างปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

ขณะนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพวชิรภินันท์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ

ธรรมและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมครับ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ

0: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

คันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทันตสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี
ไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตน
จัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้

งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ
ที่สมเด็จ

0: บรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระผมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมก

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาทครับ
2: สัพเพสัตตามรันติจามาริงสุ

0: พระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: มหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเร

อติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: องค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวารีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไหนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส์ส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกรองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับอทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคม 2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้ะอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางประณีตเจิมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษา พราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: ข้าพเจ้าส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20:21ต่อไปสเตอร์ข่าวต่างประเทศกองประชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้

0: ทั้งนี้กรีซเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ35และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยเท่านี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม21-17และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักยอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม21-13 19-21 และ30-29ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด DO2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง DO2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเคิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1ประตูต่อ0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมัวนี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอลายเบโกวิชเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ

0: รายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศให้และอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53-50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปูรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
4: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
5: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นเรื่องราวได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวค่ะลูกสาวได้นำลูกแมวดำเข้ามาเลี้ยงในบ้านและทะเลาะกับแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอมีความเชื่อว่าแมวดำคือความโชคร้ายไม่ต้องการให้เลี้ยงแมวดำในบ้านบรรยากาศในบ้านจึงตึงเครียดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าแมวดำตัวนั้น

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับ3ทั้ง2 คนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันสิก่อน

ฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีและก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

เอาไอ้แมวดำนั้นไปปล่อยหรือยังแม่ชิงพูดตัดหน้าขึ้นฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นปะทุของลาวาในภูเขาไฟที่ยังไม่สงบดีภายในอกหนูไม่ปล่อยหนูจะเลี้ยงฉันตอบกลับลาวาในอกแม่คงเริ่มเดือดปุดนี่แกฟังที่ฉันพูดรู้เรื่องไหมฉันบอกว่าฉันพูดสวนขึ้นมาโดยไม่รอให้แม่พูดจบถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่าจริงหนูก็คงตายไปแล้วล่ะ

ลาวาซัดกระทบปล่องภูเขาไฟที่ใกล้ปะทุทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องอะไรที่มันไร้สาระงมงายแบบนี้มันก็แค่แมวขนสีดำไหมทำไมมันจะต้องถูกแบ่งแยกจากแมวสีอื่นๆเพียงเพราะว่าสีขนของมันด้วยแล้วที่แม่ให้หนูเอามันออกไปปล่อยโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นจะตายไร้ดียังไงแค่เพราะว่าขนมันเป็นสีดำเนี่ยนะเชื่อกับเขาเลยฉันพยายามแล้วที่จะพูดให้ดีที่สุดแต่เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจทำให้เผลอหลุดแสดงอารมณ์ออกมาในตอนท้ายสังเกตจากอาการแม่ก็คงพยายามระงับอารมณ์อยู่เช่นกันฉันเห็นแม่เปิดปากทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วก็เงียบไปแต่สุดท้ายแม่ก็พูดออกมาเพียงสั้นๆว่าฉันไม่ให้เลี้ยงเอามันไปปล่อยซะ

ภูเขาไฟส่งเสียงคำรามในอกแม่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าบ้านเราอยู่กันอย่างประชาธิปไตยแม่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในบ้านหลังเนี้ยงั้นก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยกันตอนนี้เลยใครคิดว่าควรปล่อยเจ้าดำออกไปเพราะเชื่อว่ามันคือแมวดำที่นำความโชคร้ายมาให้ขอยกมือขึ้นฉันเลือกใช้คำถามแบบนี้พอรู้ดีว่าทั้งพี่หนึ่งกับสามเห็นตรงกับฉันแต่ถ้าจะให้เลือกยกมือแสดงตนว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ตรงๆก็คงไม่กล้าทั้งสองคนนั่งนิ่งด้วยสีหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะนั่นจะเท่ากับว่าตัวเองมีส่วนในการส่งลูกแมวออกไปสู่ความตายฉันมองไปทางพี่หนึ่งแล้วก็สามก่อนจะหันกลับไปทางแม่อีกครั้งประกายในตาของเราสองคนฟาดฟันกันแต่ผลที่ออกมาคือ3-1นั่นคือคำตอบ

เดือนกว่าแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับแม่เจ้าดำเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ฉันไม่สามารถพามันไปที่โรงเรียนด้วยได้อีกต่อไปแล้วจึงให้มันอยู่ในห้องและพอเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อปล่อยให้มันได้เดินเล่นในบริเวณบ้านบ้างในช่วงที่แม่ยังไม่กลับฉันไม่รู้แม่ยังโกรธฉันอยู่ไหมวันนั้นน่าแปลกใจที่แม่ไม่โวยวายอะไรต่อหรืออาจจะเพราะว่าโมโหจนพูดอะไรไม่ออกแล้วฉันก็ชิงหนีไปเสียก่อนที่จะได้ปะทะกันต่อแต่สำหรับตัวฉันถึงแม้จะยังไม่ยอมรับและไม่คิดว่าจะทำความเข้าใจกับความเชื่อของแม่ได้แต่ความโกรธมันก็ได้คลายตัวลงไปแล้วเพียงแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปพูดคุยกับแม่ยังไงดีเย็นวันนั้นป้าแวะมาหาฉันที่โรงเรียนบอกว่าตั้งใจจะแวะไปบ้านแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยตั้งใจเอาของขวัญสำหรับที่ฉันได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มาให้ฉันยกมือไหว้ขอบคุณพลางรับถุงกระดาษมาถือไว้แม่แกเขาภูมิใจในตัวแกมากนะฉันมองหน้าป้าด้วยความประหลาดใจป้าเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มมาให้แม่แกภูมิใจในตัวลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเรียนแต่เขาบอกว่าผู้แกน่ะเป็นเด็กดีเป็นพลังใจให้เขามีแรงต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกถึงก้อนบางอย่างที่แล่นขึ้นมาจุกในคอป้าลูบไหล่ฉันเบาๆราวกับรู้ใจมีอีกอย่างที่ป้าอยากจะคุยกับแกตาของแกเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานจนอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้หลังจากตากลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็มีแมวดำตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในบ้านแม่แกเป็นคนไปเจอเข้าแล้วคืนนั้นตาก็เสียหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าฝันเห็นแมวสีดำถัดมาอีกไม่กี่วันยายก็โดนรถชนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่ป้าก็ตอบไม่ได้หรอกและป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แม่แกก็ฝังใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยยึดถือกับความเชื่อที่ว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนำพาความสูญเสียมาให้เพราะแบบนี้เขาถึงได้โกรธมากที่แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะเสียพวกแก3 คนคนที่เขารักมากที่สุดไปอีกไง

แม่แกเขากลุ้มใจเรื่องนี้นะก็เลยโทรมาปรึกษาป้าสองแม่แกน่ะก็เชื่อเรื่องแมวดำมาตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาเองก็มีเหตุผลของเขามันก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่แกไม่เชื่อเรื่องแมวดำเพราะว่าแกก็มีเหตุผลของแกบนโลกใบนี้นะมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จะให้มาโหวตเลือกข้างกันจริงๆก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ป้าว่าไม่เห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่อย่างนั้นก็เท่ากับความคิดความเห็นความเชื่อของฝ่ายที่อยู่เสียงข้างน้อยคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอป้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นถูกหรือว่าผิดแต่คือการที่อย่างน้อยทั้งคนที่ชอบแมวดำและไม่ชอบแมวดำรวมไปถึงแมวดำสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้เพราะว่าไม่มีใครรับประกันหรอกว่าวันไหนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แล้ววันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าคำว่าเข้าใจกันมันอาจจะฟังดูง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากน่าโมโหแล้วก็ต้องอาศัยความพยายามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจกันและกันน่ะบางทีมันก็แสนจะเจ็บปวดแต่ป้าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยแกก็ทะเลาะกับแม่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าแมวดำตัวนั้นเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลว่าแกอยากจะเล่นสนุกกับมันถ้าหากแกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แกทำสิ่งที่แกเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ป้าก็ขอให้แกต่อสู้เพื่อมันแต่เป็นการต่อสู้อย่างพึงระลึกอยู่เสมอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่รักแล้วก็เกลียดแมวดำอยู่เสมอและคนที่เกลียดแมวดำก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปนำซ้ำอาจจะเป็นคนที่รักแล้วก็หวังดีกับแกอย่างเช่นแม่ของแกไง

ลมอ้าวที่พัดมาเมื่อครู่หยุดนิ่งไปแล้วเช่นเดียวกับชายผ้าม่านที่เมื่อครู่ยังพะเยอะพะยาบตามแรงหลังกลับบ้านมาวันนั้นฉันก็เดินไปซื้อข้าวเหนียวตัดของโปรดที่แม่ชอบไปฝากแม่แล้วก็ขอโทษกับคำพูดของฉันก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดอะไรกันมากนักในวันนั้นแต่วันต่อมาแม่ก็ถามฉันว่าเย็นนี้อยากกินอะไรฉันไม่รู้ว่าป้าได้พูดอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าดำอีกแม้จะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านอันที่จริงแม่ก็เคยเจอมันอยู่หลายครั้งในตอนที่ฉันเก็บมันกลับเข้าห้องไม่ทันแต่แม่ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นฉันไม่ได้ขุดเรื่องแมวดำขึ้นมาพูดอีกเพียงแต่แม่ก็เห็นว่าฉันยังสบายดีแม้จะอยู่กับเจ้าดำฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ยอมรับมันได้มากขึ้นหรือเปล่าและจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือในชีวิตเรานี้เราคงจะได้เจอแมวดำตัวนั้นเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัศชลรัตนคงวิพุฒเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา20:30 นถึง21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกบส่วนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงติยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
5: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงเพราะๆนะจากเพลงจากทางสถานีนะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยครับผมวันนี้มาดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนใครที่ยังไม่ง่วงนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะใครที่หยุดยาวๆนะครับผมก็เหงาๆมาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆเย็นสบายกันนะครับหรือว่าใครแบบว่าเอ๊ง่วงนอนแล้วนะก็มาฟังเพลงนะครับเพื่อคลายเครียดกันสักหน่อยนะในช่วงนี้ก็จะเดินทางไปไหนระมัดระวังนะเมื่อวานนี้ต้องเล่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมวันนี้อากาศมืดครึ้มนะแบบว่าเดี๋ยวก็ร้อนแล้วก็รู้สึกอบอ้าวแล้วตอนเย็นๆมามีความมืดครึ้มหน่อยๆเนาะวันนี้ฝากสิ่งไว้นะต้องบอกงี้ก่อนนะวันนี้ฝากสิ่งไว้เผื่อใครคิดถึงนะครับวันนี้ได้ไปมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะในจังหวัดลำพูนของเรานะเคยรู้สึกว่าบ้านเรานะจะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างอย่างนี้นะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้อยู่นะจังหวัดลำพูนนานพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสที่จะไปเปิดหูเปิดตาในจังหวัดของเราแล้วตกใจมากเลยว่าบ้านเรามีที่เที่ยวเยอะพอสมควรเลยนะวันนี้ไปที่อ่างเก็บน้ำบ้านทิมาครับผมใครเคยไปบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันอ่างเก็บน้ำบ้านทินะมีคล้ายๆกับที่จริงถ้าใครมองภาพไม่เห็นไม่เคยไปคล้ายๆห้วยตึงเท่าเนาะแต่จะมีร้านรวงนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟชิคๆนะสไตล์วัยรุ่นเนาะหรือแม้แต่ร้านอาหารที่พาครอบครัวไปทานได้สามารถไปกันได้นะครับผมทางค่อนข้างที่จะไปสะดวกหน่อยสะดวกนะครับผมเป็นทางคอนกรีตปกตินี่เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องระวังช่วงนี้อาจจะรถเยอะหน่อยเนาะเผื่อว่าวันนี้ใครฟังแล้วแล้วพรุ่งนี้เอ้ยไปกันดีกว่าอาจจะต้องแบบขับรถขับราก็ระวังกันหน่อยรถเยอะนะครับผมช่วงนี้ไปก็ระวังกันด้วยแล้วแต่ไปแล้วประทับใจแน่นอนมีสถานที่ถ่ายรูปมีที่กินอาหารอร่อยครับผมแล้วก็กาแฟอร่อยด้วยที่สำคัญเลยวันนี้ไปกินมาบาร์ทอฟฟี่ดีมากๆเลยนะครับผมก็นำมาฝากกันเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วเอ๊ะพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึงไม่รู้จะไปที่ไหนแนะนำกันได้นะครับผมในบ้านเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะหนึ่งในนั้นก็คือบ้านทินะครับอ่างเก็บน้ำบ้านทิไปกันได้อากาศก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะแต่มีลมแน่นอนครับผมแต่วันนี้ร้อนอบอ้าวไปหน่อยเนี่ยอย่างไรเราก็เดี๋ยวคืนนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันแล้วก็จะมาฟังข้อมูลข่าวสารแน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแบบนี้การทานกาแฟเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนาะเป็นกิจวัตรเลยก็ว่าได้นะวันนี้จะเอาในเรื่องของกาแฟมาพูดคุยกันในช่วงหน้าละกันเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนะค่ำคืนแบบนี้ฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยนะจะได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของกาแฟนะครับผมกับเพลงเพื่อคุณครับ

เองไปสักพักหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะตื่นแล้วนะบางคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเคลิบเคลิ้มไปกับเพลงก็อาจจะง่วงนอนก็ได้แต่วันนี้นะครับผมในเรื่องของอาการง่วงบ้างแหละหรืออาการที่เราอาจจะติดกาแฟบ้างแหละวันนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยในเรื่องของกาแฟนะครับผมทุกเช้าเลยนะครับหลายคนอาจจะถือแก้วกาแฟอยู่ในมือบางคนนะครับผมถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟวันนี้เหมือนยังไม่ตื่นเลยนะบางคนดื่มวันละบางละแก้วเนาะแต่บางคนอาจจะเยอะกว่านั้น2 3 4ก็ว่าไปแต่บางคนถึงขั้นปวดหัวถ้าไม่ได้ดื่มใครเป็นบ้างนะครับกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกไปเลยนะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็มีร้านกาแฟเยอะขึ้นนะบ้านเราก็มีกาแฟเยอะจริงๆนะลำพูนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่คำถามคือนะครับผมกาแฟดีจริงหรือไม่นะดื่มทุกวันอันตรายหรือเปล่าคนเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานหรือสูงอายุนะครับดื่มได้ไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับผมความจริงแล้วนะครับในกาแฟเนาะมีสารอาหารมากกว่าประมาณพันกว่าชนิดเลยนะครับผมสิ่งที่เรารู้จักกันดีที่สุดเลยก็คือคาเฟอีนนั่นเองคาเฟอีนก็เป็นสารกระตุ้นสมองเมื่อดื่มเข้าไปประมาณ 15-30 นาทีก็จะออกฤทธิ์นะครับผมทำให้ง่วงนอนน้อยลงนะครับผมอาการง่วงของเราก็จะน้อยลงสมองตื่นตัวมีสมาธิมากขึ้นลดความเหนื่อยล้านอกจากนั้นนะครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากเลยซึ่งช่วยลดการอักเสบของร่างกายมีงานวิจัยนะครับผมพบว่าคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะต้องบอกว่าเหมาะสมด้วยนะครับมีความเสี่ยงลดลงนะต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคตับบางชนิดนะครับผมแต่ว่าคำว่าเหมาะสมนี่แหละครับผมมันคือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของหัวใจนั่นเองนะข้อแรกเลยนะครับผมข้อดีของกาแฟก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการระวังข้อดีของกาแฟอย่างแรกก็คือช่วยให้เราตื่นตัวเนาะหลายคนดื่มตอนทำงานก่อนประชุมก่อนขับรถเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟนั่นแหละครับจะช่วยลดความง่วงของเราแต่ไม่ควรนะครับผมใช้แทนการนอนนะไม่ควรใช้แทนการนอนยังไงนะเพราะว่า สุดท้ายร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนอยู่ดีบางคนแบบว่าไม่อยากจะนอนเลยบางคนอยากจะดูซีรีส์ดื่มกาแฟเข้าไปนะครับผมไม่ควรเลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะช่วยเพิ่มในเรื่องของสมาธินักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานหลายคนพบว่าหลังดื่มกาแฟแล้วคิดงานได้ดีขึ้นจำข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าดื่มมากจนเกินไปสมาธิมันกลับจะเสียไปนะครับเพราะว่าใจมันสั่นกระวนกระวายนะครับผมบางคนนะครับผมดื่มกาแฟเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายนักกีฬาและคนออกกำลังกายบางคนเนาะมักดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาทีจะช่วยให้ใช้พลังงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยและต่อมามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับผมช่วยลดการเสื่อมของเซลล์และอาจช่วยลดนะครับความเสี่ยงในเรื่องของโรคเรื้อรังบางชนิดและที่สำคัญเลยนะครับผมอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคตับนะโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีผู้ที่ดื่มแบบไม่หวานนะครับผมพบว่ามีโอกาสเกิดไขมันพอกตับน้อยลงนะครับผมการดื่มกาแฟบางคนโอ้โหหวานจัดก็มีมันจัดก็มีนะครับต้องระมัดระวังเช่นกันอันนี้ข้อดีนะครับผมจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้คำว่าเหมาะสมนะครับทานแบบเหมาะสมเนาะข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับผมข้อเสียก็มีเช่นกันนะใครฟังข้อดีแล้วรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราดื่มกาแฟกันเถอะมาฟังข้อเสียกันสักหน่อยนะครับข้อเสียของการดื่มกาแฟเนาะทุกอย่างมี2ด้านเสมอกาแฟก็เช่นกันนะครับหากดื่มมากจนเกินไปหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอาจเกิดปัญหาได้นะครับข้อแรกก็คือใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดื่มเนาะหรือดื่มรวดเดียวแบบพรวดไปเลยนะหมดแก้วเลยอย่างนี้นะอันตรายนะครับผมต่อมานะครับผมนอนไม่หลับคาเฟอีนอยู่ในร่างกายนานจนเกินไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับบางคนนะอาจนานถึง10ชั่วโมงได้เลยถ้าดื่มตอนเย็นอาจจะทำให้นอนยากขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะมีภาวะวิตกกังวลหงุดหงิดมือสั่นหรือเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมบางคนนะครับผมเป็นกรดไหลย้อนได้เลยนะเพราะว่ากาแฟกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วควรระมัดระวังนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือติดคาเฟอีนนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะมีอาการนี้นะครับผมหากหยุดทันทีอาจมีอาการในส่วนของปวดหัวง่วงไม่มีแรงหรือบางคนอารมณ์ไม่ดีด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นแล้วกาแฟนะดื่มอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับผมพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าใครบ้างล่ะที่ต้องระมัดระวังเหมือนที่ทิ้งบอกกันไว้ในต้นรายการเนาะว่าบางคนก็ต้องระวังเช่นกันแต่บางคนก็จะได้รับผลดีพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

ลับมาฟังกันต่อนะครับกับเพลงเพื่อคุณจากฟังเพลงแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากเพลงเพื่อคุณในเรื่องราวของสุขภาพซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของกาแฟเนาะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วเราจะมาพูดกันต่อว่าใครบ้างล่ะที่ควรระวังการทานกาแฟนั่นเองแม้กาแฟจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางคนควรดื่มด้วยความระมัดระวังได้แก่นะครับผมผู้ที่มีโรคหัวใจบางชนิดนะผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนผู้ที่นอนไม่หลับเรื้อรังนะคะหญิงตั้งครรภ์นี่จะต้องระวัดระวังเลยนะครับควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนเด็กวัยรุ่นนะครับผมไม่ควรดื่มกาแฟเป็นประจำเพราะอาจจะกระทบต่อการนอนได้และส่งผลต่อพัฒนาการผู้สูงอายุนะต้องระวังเช่นกันนะควรดื่มแต่พอดีนะครับเนื่องจากว่าร่างกายกำจัดในเรื่องของคาเฟอีนออกไปจากร่างกายช้าลงนั่นเองนะครับผมแล้วนะหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วต้องระวังแบบนี้แล้วการดื่มแบบไหนล่ะที่จะปลอดภัยนะครับผมคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับดื่มวันละประมาณแก้วถึง2แก้วพอแล้วนะครับไม่ควรเกิน3ถึง4แก้วนะสำหรับผู้ใหญ่นะมีสุขภาพแข็งแรงโดยปริมาณคาเฟอีนรวมไม่ควรเกินประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ3แก้วนี่ก็ไม่ควรเกินแล้วนะครับผมหลีกเลี่ยงการดื่มนะครับผมหลังบ่าย2ถึงบ่าย3เพราะอะไรครับผมเนื่องจากการดื่มหลังบ่าย2บ่าย3อาจจะทำให้เราเนาะนอนหลับช้าลงตอนกลางคืนมาอูนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะครับผมอย่าดื่มตอนท้องว่างนะครับผมควรดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปด้วยนะครับผมหรือเลี่ยงการดื่มกาแฟที่มีรสหวานจัดนะบางคนหวาน100เลยนะครับผมต้องลดกันมาหน่อยนะหวาน50หวาน25หรือไม่หวานเลยก็ยิ่งดีนะครับผมบางคนนะแถมท็อปปิ้งนะใส่วิปปิ้งครีมจำนวนมากเลยนะอันนี้หลายคนเป็นหรือเปล่านะครับผมเพราะสิ่งนี้จะทำให้นั่นเองนะไม่ใช่กาแฟนะครับผมแต่น้ำตาลแล้วก็วิปปิ้งนั่นเองนะที่จะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงถ้าต้องการสุขภาพดีกาแฟดำไม่หวานเลยอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกันด้วยครับผมในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับกาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะต้องบอกอย่างนี้ว่ากาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษเช่นกันเลยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทานและสุขภาพของแต่ละคนด้วยหากดื่มกาแฟนะครับผมอย่างดีอย่างพอดีนะครับผมกาแฟก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้ช่วยให้เราตื่นตัวทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็รับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมต่อร่างกายของเราหรือดื่มทั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับผมว่าฉันต้องการนอนฉันไม่ไหวแล้วนะก็อาจจะส่งผลเสียได้ดังนั้นแล้วครั้งต่อไปหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาลองถามตัวเองสักนิดนะครับว่าเราดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มเพื่อความเคยชินนะครับผมเมื่อรู้จักเลือกนะครับรู้จักพอดีรู้จักปริมาณที่เราดื่มรู้จักสุขภาพของเรากาแฟก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีของเราในทุกๆเช้านั่นเองนะครับผมใครที่ฟังวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยนะครับผมใครดื่มหวานจัดลดลงมาหน่อยนะเพิ่มปรับสักหน่อยก็แล้วกันใครที่ดื่มเมนูใส่นมใส่หวานเปลี่ยนมาทานกาแฟดำนะครับผมในตอนเช้าๆละกันเนาะอย่าดื่มตอนท้องว่างนะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมดื่มเพื่อให้เป็นสุขภาพของเราดีขึ้นไม่ใช่ดื่มไปแล้วสุขภาพเราแย่ลงนะครับฝากไปด้วยในคืนนี้ฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณนะครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันนะพรุ่งนี้เหลืออีก1วันนะครับผมที่หลายๆคนน่าจะได้พักผ่อนเนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะลาวันศุกร์อีก1วันนึงยังไงแล้วใครจะไปที่ไหนอยากจะให้เรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับราเนาะเนื่องจากเมื่อวานเดินทางนะไปท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนของเรานี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับผมหรือไปอ่างเก็บน้ำบ้านชิเนาะรถเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ก็อยากจะสนับสนุนเนาะทุกคนไปเที่ยวกันในพื้นที่เนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเที่ยวนะเงินตราที่เราจับจ่ายไปก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ลำพูนของเรานะครับผมได้คึกคักนะครับผมในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้วันครอบครัวแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวเนาะไปไหนมาไหนนะในเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้น่าจะไม่แน่ใจว่างดขายหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงแล้วก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์กาแฟเนาะเมื่อไหร่ที่ดื่มเกินกว่าอัตราที่ร่างกายมันกำจัดออกไปได้ยากอันนั้นแหละอันตรายต่อสุขภาพของเราดังนั้นแล้วทุกอย่างนะครับผมทานแต่พอเหมาะพอดีจะดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยนะครับผมเพลงเพื่อคุณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนละครับฟังเพลงกันยาวๆใครที่นอนดึกดีเจโอมดีเจออยยังรออยู่นะครับสำหรับวันนี้ดีเจน้องอั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ

0: น้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อก
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต็อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า 69 ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดตากร่วมกับททสำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
4: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่

0: 113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพติ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบทราฟฟี่ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFongduถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ได้ตอน
1: เป็นบุ๊กไลท์ต่อของคุณหมอนะเอาข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
8: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ให้โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
0: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมุติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time วันนี้เราเจอกันครับค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ่ยเบาๆดังคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเนาะก็เลยต้องมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังสดๆเลยค่ำคืนนี้นะครับซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีเนาะก็ได้เตือนนะจังหวัดลำปูนของเราเนี่ยละ3อำเภอนะได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอลีอำเภอบ้านโฮงให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะครับหลังฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องในช่วงวันที่30กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคม2569ตีจะถึงนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยซึ่งทางสวทลำปูนของเราก็จะก็ติดนะข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มาอู้มาเอ่ยกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหาข่าวคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะก็ได้ไปเจอข่าวนะครับจากเพจของกรมทรัพยากรธรณีนะก็ได้เตือน3อำเภอของจังหวัดลำปูนของเฮานี่ล่ะอำเภอแม่ทาอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเพื่อระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะหลังฝนตกหนักนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักนะตั้งแต่ค่ำคืนนี้จนถึง1สิงหาคม2569เนาะทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็ได้ขอเงินอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงรายน่านพะเยาแปะอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาคือเฝ้าระวังนะครับแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม69นี่นะครับแล้วก็ขอเตือนให้เครือข่ายนะครับทรัพยากรธรณีนี่วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ติดตามข้อสารตัวนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่นี่เป็นคนที่จะติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรนะภายใน24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปครับ

อากาศในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time วันนี้นะครับก็มีข่าวมาเอิญมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเพราะว่าจังหวัดลำพูนของเฮาแมลงนี่นะที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารเปิ่นก็จัดนะพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันนะปัญญาสมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนนะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนนะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับก็มีรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านของจังหวัดลำพูนนะนายกปลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะพี่น้องประชาชนคำนั้นผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีวันนี้นะคุณผู้ฟังครับก็คนหนักคนไร้นะครับวันนี้นักตีเข้าไปร่วมพิธีวันนี้ครับ

แล้วมาพักกันช่วงที่3ของรายการ For the Good Time คำคืนนี้เนาะหลังจากที่ช่วงแรกเฮากับอู้ก็เอ้ยนะข่าวสารบ้านเมืองนักล่ำไปนะวันนี้ก็วันหยุดเนาะคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้หลายท่านก็จะเริ่มต้นการทำงานแถม1วันหลังจากนั้นก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นคำคืนนี้เนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายนะฟังเพลงเบาๆจนกว่าที่จะปิดสถานีนะครับเดี๋ยวกลับมาพักกันจุดสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟัง

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับคุณผู้ฟังครับในค่ำคืนนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะฟังเพลงกันเยอะๆผ่อนคลายก่อนที่จะเข้านอนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและช่วงนี้ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกับบ่ได้ลืมนะช่วงแรกเขาอุกเอาเอ้ยกันแล้วเนาะในเรื่องของทางกรมทรัพยากรตอนนี้เพิ่งก็ได้เตือนภัยนะจังหวัดลำพูนของเขาอาจจะมีดินสไลด์เนาะนะครับน้ำป่าไหลหลากนะในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569นี้เพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงเราบอกว่าจะเป็นอำเภอแม่ทานะครับที่เปิ่นเตือนตะกี้นะอำเภอลีอำเภอบ้านโฮงเนาะของผู้ฟังถ้าจำบ่ผิดนะก็ต้องดูแลในเรื่องของสถานการณ์ติดตามสถานการณ์นะครับแม่ทาลีบันโฮงคือระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะครับหลังฝนตกหนักไปตัวนะครับต้องติดตามนะว่าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยนะครับฝนเยอะกว่า100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนี่ก็ต้องติดตามละฟังเจ้าหน้าที่รอประกาศนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตัวนะครับคำคืนนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงยาวๆเพราะๆเย็นๆกันต่อเนื่องเลยพรุ่งนี้กลับมาพากันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวท.ลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อคราวที่พระองค์ท่านแรกตรัสรู้นั้นได้ทรงนึกถึงพระดาบสผู้เคยเป็นอาจารย์ถวายความรู้ตั้งสองท่านคือท่านอาราระดาบสกาลามโคตและท่านอุทกะดาบสรามบสแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นได้ถึงแก่มรณภาพไปก่อนหน้านั้นแล้ว7 วันคือหมายความว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะตัดสินพระทัยไปเทศนาธรรมโปรดเปิ้นก่อนหน้านั้น7 วันเปิ้นก็มรณภาพไปทีนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาระลึกนึกถึงบรรดาคณะศิษย์เก่าที่เคยถวายการอุปถากบำรุงพระองค์มาก่อนครั้นเมื่อยังทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานั่นก็คือท่านปัญจวัคคีย์ตั้ง5ท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านภัททิยะท่านมหานามะและตันพระอัสสชิพระองค์ท่านจึงเสด็จพุทธดำเนินเดินมุ่งหน้าไปยังป่าอิสิปตนมฤคทัยวันปัจจุบันเรียกกันว่าตำบลสารนาฏอยู่ในเขตเมืองปารณสี ห่างจากพุทธกยาสถานที่พระองค์ท่านตรัสรู้ประมาณ230กิโลเมตรทรงพุทธดำเนินเดินไปด้วยพระบาทระหว่างทางนั้นทรงพบกับอาชีวกคำว่าอาชีวกนี้แปลว่านักบวชแปลว่านักบวชประเภทหนึ่งนักบวชคนนี้ชื่อว่าอุปกะก็เลยเรียกกันว่าอุปกาชีวกท่านอุปกาชีวกนี้หันบุคลิกอันสง่างามของพระพุทธองค์ก็ประทับใจใครอยากจะรู้ว่าเป็นไผจึงกราบบังคมทูลถามว่าท่านเป็นใครท่านบวชเฉพาะเจาะจงใครและใครเป็นอาจารย์ของท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบอุปกาชีวกเป็นพระคาถาเป็นบทบาลีว่าเราเอาชนะสรรพสิ่งเรารู้สรรพสิ่งเราไม่ติดยึดอยู่ในสิ่งทั้งปวงละกิเลสทุกอย่างหลุดพ้นเพราะหมดตัณหาเมื่อเราตรัสรู้เองแล้วควรจะอ้างใครว่าเป็นอาจารย์เล่าอุปกาชีวกได้ยินดังนั้นก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นอนันตชินะใช่ไหมอนันตชินะของท่านอุปกาชีวกนี้แปลว่าผู้ชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคงเป็นกรรมที่หูดีกันในสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าการเป็นอนันตชินะนั้นก็ถูกต้องอย่างหนึ่งอุปกาชีวกก็เลยสั่นศีรษะและกล่าวว่าหุวยาวุโสแล้วก็หลีกไปที่ยกกำอู้ของอุปกาชีวกมาและยังบะแปรก็เพราะว่ากำอู้ประโยคนี้เป็นรหัสลับไขข้อข้องใจว่าอุปกาชีวกเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่รายละเอียดจะเป็นอย่างใดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพระเถระผู้แต่งพุทธประวัติในยุคต่อมามักจะอู้เหมือนกันว่าอุปกาชีวกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจึงสั่นศีรษะบางฉบับก็เพื่อฮึ่มหันว่าไม่เชื่อมากขึ้นนอกจากจะสั่นศีรษะแล้วอุปกาชีวกยังแลบลิ้นปริ้นตาใส่พระพุทธองค์ตนถ้าหากว่าคิดพิจารณาตามอย่างนี้แล้วเฮาก็พิจารณาตามวัฒนธรรมของไทยเฮาแต่ว่าวัฒนธรรมของอินเดียนั้นมีแหมอย่างหนึ่งญาติโยมวัฒนธรรมของอินเดียนั้นเรื่องสั่นศีรษะนี้ไทยเฮาไม่ได้รับเอามาคนไทยสั่นศีรษะแปลว่าปฏิเสธแต่ว่าบรรดาคนอินเดียนั้นสั่นศีรษะแปลว่าเขายอมรับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้อู้กับคนอินเดียก็ดีไปในประเทศอินเดียก็ดีถ้าเวลาเฮาอู้กับเปิ้นเฮาก็จะหันว่าเปิ้นสั่นหัวไปตวยอันนี้แสดงว่าเปิ้นยอมรับนอกจากตัดสินจากวัฒนธรรมแล้วยังมีเหตุผลสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือว่ากรรมอู้ของอุปกาชีวกนั้นบ่งชี้ข้อนี้ตวยคือแกพูดว่าหุวยาวุโสแปลตามตัวอักษรว่าดูก่อนผู้มีอายุคำที่ท่านพูดนั้นพึงมีได้พึงเป็นได้แปลง่ายๆว่าคำพูดที่คุณพูดออกมานั้นเป็นไปได้น้ำเสียงของอุปกาชีวกแสดงว่าแกเชื่อพระพุทธเจ้าเกิน 70% ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายหากจะพิจารณาเรื่องนี้แหมว่าหลังจากที่อุปกาชีวกแกพบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นสั่นศีรษะแล้วก็กล่าวคำว่าหุวยาบุโสแล้วก็จากพระพุทธองค์ไปและแกไปไหนก็ได้รู้จากอรรถกถาว่าอุปกาชีวกแกไปยังหมู่บ้านนายพรานที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งหมู่บ้านริมแม่น้ำน่าจะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงแต่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านของนายพรานล่าเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านเลื่อมใสก็เลยนิมนต์ให้อุปกาชีวกอยู่ที่ห้ำแล้วก็นำอาหารบิณฑบาตไปถวายแกทุกวันทุกวันวันไหนบ่ว่างก็ให้จาปาซึ่งเป็นลูกสาวของตัวเก่าเอาอาหารไปถวายตัวเองจาปาก็ทำหน้าที่นำอาหารไปถวายอุปกาชีวกเป็นประจำแรกเริ่มเดิมทีก็บ่มีอะหยังแต่พอเมินเข้าท่านอุปกาชีวกมองดูจาปาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นก็หลงรัก แม้จะพยายามปร่งอนิจจังทุกขังอนัตตายุบหนอปองหนอคิดอย่างใดก็มาสามารถจะปร่งได้ไหวเพราะว่าท่านอุปการชีวกตกหลุมรักจาปาเด็กหญิงผู้แรกรุ่นดารุณีคนนี้วันหนึ่งท่านอุปการชีวกบ่ยอมฉันอาหารเอาแต่นอนคุมโปงคางฮือๆอยู่จาปาก็ไปรายงานให้พ่อของเปิ้นทราบว่าวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เป็นอย่างก็บ่ฮู้เข้าก็บ่กินปลาก็บ่กินนอนเอาผ้าตวบกุมกระลุมคางฮือๆอยู่ทีนี้ป่อของจาปาหัวหน้าหมู่บ้านได้ยินดังนั้นก็รีบไปหาแล้วก็ไปถามอู้จากกันตรงๆว่าท่านเป็นอย่างไปข้าวปลาก็บ่ยอมฉันท่านอุปการก็เลยบอกว่าอาตมานั้นคงบ่สามารถจะดำรงสถานะเป็นนักบวชต่อไปละโยมเพราะอาตมาหลงรักลูกสาวโยมเข้าแล้วนายพรานก็บอกว่าก็บ่เป็นอย่างหรอถ้าหากจริงก็ซิกออกมาแหละซิกออกมาแต่งงานกันก็ได้เมื่อหันว่าได้รับอนุญาตจากพ่อของจาปาแล้วตั้นอุปการจึงซิกออกมาแต่งงานกับลูกสาวของนายพรามพ่อตาของตัวเองว่าพ่อตาก็ถามว่าท่านได้เรียนศิลปวิทยามีความรู้อย่างพ่องอุปการตอบว่าบ่ได้เรียนอย่างเลยเพราะว่ามัวแต่บวชอยู่อ้าวแล้วเมื่อบ่มีวิชาความรู้จะเอาอาชีพที่ไหนมาทำมาหากินเลี้ยงชีวิตล่ะพ่อของจาปาก็เลยทับหน้าบอกบ่ถูกว่าเอาละถ้ามาอ่านบ่เป็นหยังก็มาช่วยกันก็แล้วกันมาช่วยพ่อตั้งแต่นั้นมาเมื่อนายพรานล่าเนื้อมาได้แล่เนื้อแล้วอุปการก็จะหาบเอาเนื้อนั้นติดตามพ่อตาไปเอาไปขายเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกบ่าวคนหนึ่งชื่อสุภัททะเวลาผ่านไปเนิ่นนานไประยะเข้าใหม่ปรามันก็หมดไปสองสามีภรรยาคือระหว่างอุปการกับจาปานั้นมักจะทะเลาะกันมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่เสมอเวลาเมียโมโหมาก็จะด่าลูกกระทบพ่อว่าไอ้ลูกพฤษีขี้เกียจมึงมาหน้าซึกมาเลยกูมาหน้าแต่งงานกับพฤษีขี้ค้านอย่างมึงเลยอุปการฟังอย่างนั้นก็สลดสังเวชใจชาพรานนั้นก็นึกถึงความเป็นอนันตชินะขึ้นมาได้คือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ชนะอยู่ตลอดจึงลงเฮือนไปตั้งใจจะไปบวชเป็นสาวกของตันอนันตชินะภรรยาอู้ก็อู้ไล่หลังมาว่าไปเถอะไปแล้วบ่ต้องปิ๊กมาเนิ่มพอว่าอุปการจากไปสามีบ่ปิ๊กมาจริงๆแล้วจาปาก็ติดตามตัวไปไปปาใส่อุปการกำลังจะบวชอยู่พอดีนางก็ขอร้องให้ปิกบ้านแต่อุปการนั้นบ่ยอมเพราะว่าอยู่ที่บ้านนั้นคับแคบใจบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนอกจากจะบ่ปิกแล้วก็ยังกล่าววาจาเป็นการบริพาทภริยาว่าตามที่ตัวเก่าเคยอยู่ร่วมกันมาในฐานะสามีภริยานั้นจาปานั้นเป็นคนที่ว่ากระทบกระเทียบด่าเปิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยมาตั้งแต่นั้นยังด่าลามไปถึงสตรีอื่นๆอย่างสาดเสียเทเสียเรียกกันว่าอุปการชีวกนั้นบ่สามารถจะรับสถานภาพของจาปาได้แห่มต่อไปท้ายที่สุดแล้วตั้นอุปการชีวกก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเข้ามาบวชส่วนจาปาเมื่อสามีบปิกบ้านก็ตัดสินใจไปยังสำนักภิกษุณีและก็บวชเป็นภิกษุณีแห่มตนหนึ่งจากเรื่องนี้ก็แสดงให้หันว่าอุปการนั้นแกเจื้อพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นละเมื่อมีความตุกขึ้นมาแกก็ยังระลึกนึกถึงพระอนันตชินะคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจนกระทั่งติดตามตัวมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังนี้ก็คือเรื่องของท่านอุปการชีวกต่อมาอาตมาจะนำเอาเรื่องของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์มาเล่าให้ท่านต่างหลายได้สดับตรับฟังกันคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นเป็นบุตรของหญิงนครโสเภณีชื่อว่าสารวดีตำแหน่งหญิงนครโสเภณีนี้ แปลว่าสตรีผู้ยังเมืองให้งดงามเป็นตำแหน่งที่พระราชาทรงแต่งตั้งโดยคัดเลือกสตรีผู้เลอโฉมมีความรู้ความสามารถในการให้ความบันเทิงเริงรมย์แก่บรรดาแขกบ้านแขกเมืองที่มาในบ้านในเมืองนั้นแล้วก็นางสารวดีนี้ต่อมาปรากฏว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาด้วยความเผลอเผลอไม่ได้ตั้งใจถ้าหากว่าเกิดมาเป็นธิดาก็จะเลี้ยงไว้ที่เลี้ยงไว้ก็เพื่อให้สืบทอดตำแหน่งต่อไปในวันหน้าแต่บังเอิญว่าการเกิดลูกมาครั้งนั้นเป็นพ่อใจจึงให้นางทาสีนำเอาไปทิ้งไว้ที่หน้าประตูวังแสดงว่านางสารวดีบ่ต้องการจะทิ้งจริงๆเพราะคาดคะเนว่าประตูวังนั้นเป็นที่สัญจรผ่านไปมาของบรรดาเจ้านายก็ดีใครการจันผู้ใหญ่ก็ดีแต่บังเอิญว่าคนที่ไปพบไปปาเข้านั้นก็คือเจ้าชายอภัยราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารมักจะเสด็จจากพระราชวังไปทำการออกกำลังกายคือไปเดินอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันทีนี้เจ้าชายอภัยราชกุมารหันมีทารกอยู่อย่างนั้นนอนถูกทอดทิ้งอยู่ก็โปรดเธอรับเอาทารกนั้นไปเป็นโอรสบุญธรรมของท่านโดยมีนางทาสีของนางสารวดีเฝ้าแอบมองดูอยู่ใกล้ๆนางทาสีก็กลับมารายงานต่อนางสารวดีว่าตอนนี้เจ้าชายอภัยพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารรับเอาบุตรชายของท่านไปเลี้ยงแล้วญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็คือมนุษย์คนเฮานั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีความเมตตาอยู่ยังมีมนุษยธรรมลงเหลืออยู่ทีนี้หลังจากได้รับการเลี้ยงดูมาแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าชีวกแปลว่าผู้มีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าแปลเป็นไทยก็แปลว่านายบุญยังคือยังบ่ตายเตื้อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทรงเลี้ยงประดุจดังพระโอรสที่เกิดในวังจึงมีสร้อยนามว่าชีวกโกมารพัทธ์แปลว่าชีวกผู้ได้ชีวิตเป็นประดุจดังพระราชกุมารชีวกโกมารพัทธ์หนีพระบิดาไปเรียนศิลปวิทยาอยู่ที่สำนักตักศิลาวิทยาลัยคือไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณอยู่รับใช้ครูบาอาจารย์ไปตวยเรียนหนังสือไปตวยจนเมื่อยามอยากที่จะปีกบ้านทละจึงได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในตอนนี้กระผมเรียนจบวิชาความรู้แพทยศาสตร์หรือยังอาจารย์ก็ทดสอบด้วยการให้ออกจากสำนักไปหาตัวยาบอกว่าจะเป็นใบไม้เปลือกไม้รากไม้แร่ธาตุและสัตว์ใดสัตว์หนึ่งซึ่งบ่สามารถจะจ่ายทำยาได้ว่ามีก่อนชีวกออกเดินทางไปตลอดทั้งวันก็บ่ได้อันหยังมาซากอย่างพอรู้ว่าต้นไม้ทุกชนิดสมุนไพรทุกชนิดแร่ธาตุก็ดีพืชก็ดีใช้ทำยาได้หมดอาจจะเป็นทั้งยาดีก็ได้เป็นทั้งยาพิษก็ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าชีวกถ้าเธอตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าเธอเฮียนจบละเธอปิ๊กไปบ้านไปจองของเธอได้ละชีวกก็กราบลาพระอาจารย์ไปหาบิดาบุญธรรมคือเจ้าชายอภัยราชกุมารก็บังเอิญว่าในช่วงนั้นพระเจ้าพิมพิสารผู้อยู่ในฐานะเป็นเสด็จปู่เป็นเสด็จปู่ของท่านชีวกโกมารพัทธ์เพราะว่าท่านเป็นโอรสของเจ้าชายอภัยเจ้าชายอภัยนี้เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแม้จะเป็นโอรสบุญธรรมแต่ก็นับความเป็นพระญาติพระวงศ์กันการที่เสด็จปู่พระเจ้าพิมพิสารประชวรนั้นประชวรด้วยโรคพระคันธราก็คุณหมอชีวกนั้นได้ถวายการรักษาจนหายเป็นปกติได้รับบำเหน็จความดีความชอบมากมายพร้อมกันนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานตำแหน่งหมอหลวงประจำราชสำนักเมืองราชคฤห์ให้แก่คุณหมอชีวกโกมารพัทธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นปรากฏว่ามีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้ถูกลาภสักการะครอบงำอย่างใหญ่หลวง คิดที่จะปฏิวัติพระพุทธเจ้าได้แรงอุปถัมภ์จากเจ้าชายอัชชาตศัตรูพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้ดำรงฐานะเป็นรัชทายาทอยู่แต่ว่าเจ้าชายอัชชาตศัตรูนั้นหลงผิดเพราะถูกพระเทวทัตล้างสมองวางแผนให้กำจัดพระพุทธเจ้าต่างๆนานาแต่แผนทุกแผนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโดยพุทธานุภาพอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทำให้พระเทวทัตบ่สามารถจะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้แต่ก็เป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้านั้นทรงลำบากพระวรกายคือปรากฏว่าครั้งหนึ่งพระเทวทัตขึ้นไปอยู่บนเขาคิจกูฏกลิ้งมหินก้อนใหญ่ลงมาก้อนหนึ่งหมายใจจะให้หินก้อนนั้นลงมาทับพระพุทธองค์เฮ่อปรินิพานสิ้นพระชนไปแต่ว่าหินนั้นกลับกลิ้งไปปะทะกับชะง่อนผากระเด็นไปแห่มต่างหนึ่งถึงแม้กระนั้นเศษหินก็ได้กระเด็นไปกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งห่อพระโลหิตจำเลือดจำหนองทำให้ทรงได้รับทุกขเวทนาพระสงฆ์จึงนำเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจินเสด็จไปยังสวนมะม่วงของคุณหมอชีวกซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาคิจกูฏแล้วก็ไปตวยเอาหมอชีวกโกมารพัฒน์มาถวายการรักษาส่วนมะม่วงนี้คุณหมอชีวกได้รับพระราชทานจากพระเจ้าพิมพิสารและต่อมาคุณหมอชีวกมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์จึงได้ถวายเป็นวัดสำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเป็นที่ประทับของพระสงฆ์มีชื่อว่าชีวกัมพวันแปลว่าอารามของหมอชีวกอารามสวนมะม่วงของคุณหมอชีวกปัจจุบันวันนี้ถ้าเราไปอินเดียก็ยังได้หันซากปรักหักพังของชีวกัมพวันวัดสวนมะม่วงของคุณหมอชีวกนี่อยู่คุณหมอชีวกได้ใส่ยาสมานแผลและเอาผ้าพันไว้กราบบังคมทูลว่าตอนเดียมจะปิกมาเอาผ้าพันแผลออกแล้วก็เข้าไปตรวจดูคนไข้ในเมืองมีความวุ่นวายอยู่กับคนไข้ตลอดจนกระทั่งเจ้าถึงค่ำก็มานึกถึงว่าเวลาที่จะแก้ผ้าพันแผลจากพระพุทธเจ้านั้นเฮาก็คงลืมไปก็เลยฝั่งรีบออกจากเมืองไปยังสวนชีวกัมพวันแต่ว่าประตูเมืองก็ปิดเสียก่อนคุณหมอชีวกบ่สามารถจะออกจากเมืองได้เจ้าขึ้นมาก็รีบมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าเมื่อตะคืนพระองค์ท่านมีผ้าการร้อนหรือไม่เพราะว่าผ้าพันแผลนั้นถ้าหากว่าบ่แก้ผ้าพันแผลออกตัวยาจะทำให้พระองค์ท่านร้อนไปทั่วพระวรกายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ร้อนเพราะเราบอกคือพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกตามกำหนดเวลาแล้วเป็นอันว่าอาการแสบร้อนที่มาจากการพันแผลและก็พอกยานั้นมาได้บังเกิดขึ้นกับพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ต้องการตัดเตสนาอบรมสั่งสอนหมอชีวกจึงตัดว่าตถาคตดับความร้อนทุกชนิดได้แล้วตั้งแต่วันที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณบริเวณปืนเก้าไม้ต้นโพแล้วได้ตัดพระคาถาว่าขะตัดทิโนวิโลกัสสะวิปมุตตสะสัพพทิสัพพะขนันทับหีนสะปริราโหณวิชติแปลว่าผู้เดินทางมาจนสุดทางแห่งสังสารวัฏหมดความโศกความหลุดพ้นบ่ยึดมั่นในสิ่งใดๆแล้วบ่มีความเร่าร้อนบ่ว่าร้อนไปนอกกายหรือร้อนไปในใจคุณหมอชีวกโกมารพัฒได้เป็นนายแพทย์ประจำพระพุทธองค์คนแรกและเป็นนายแพทย์ท่านเดียวในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บรรลุโสดาปัตติผลได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์เพื่อดำรงเอตทัคคะความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของปวงชนนี่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาก็เลยนำเอาเรื่องของคุณหมอชีวกโกมารพัฒและท่านอุปการชีวกมาเล่าให้บรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลาย ได้สดับตรับฟังตามนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของเรารอบรู้ในประวัติความเป็นมาของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะคนทุกคนมีประวัติเหมือนกันหมดแม้กระทั่งตัวของเราก็มีประวัติคนทั้งหลายทั้งปวงก็มีประวัติแต่ว่าประวัติจะสั้นกับประวัติจะยาวกับประวัติจะดีกับประวัติจะเสียกับอันนั้นก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งอยู่ที่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายจักได้ดำรงตนเองไว้อยู่ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาภาพได้เล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังก็คงจะได้ใจกำอูที่เปิ้นบอกว่าดูละครและย้อนดูตัวคือเมื่อเราดูละครเราก็ย้อนมาดูที่ตัวของเราเองว่าณปัจจุบันวันเนี้ยเฮากับละครเรื่องที่เฮาดูเนี่ยเหมือนกันอย่างใดควรจะนำเอาเรื่องอันใดมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเฮาพ่องเรื่องอันใดที่ควรทำเรื่องอันใดที่ควรเว้นทีนี้ก็ประกาศต่อมานอกเหนือไปจากนั้นหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงก็ยังต้องคิดและพิจารณาต่อไปแหมเพราะว่าตอนนี้เฮาไม่ได้ดูละครแต่เฮาฟังธรรมะธรรมะก็ดีเรื่องราวประวัติของบุคคลต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นจักเป็นประโยชน์สติผลต่อตนตัวของคนเรานักน้อยแค่ไหนเพียงใดอันนี้ก็เป็นไปแห่งเรื่องหนึ่งญาติโยมทั้งหลายได้เรื่องราวตลอดจนกระทั่งถึงได้ฟังประวัติความเป็นมาของบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างไรพ้องเอาอย่างกรณีของท่านอุปกาชีวกสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะยกย่องเปิ้นก็คือว่าเมื่อเปิ้นมีความทุกข์เข้ามาถาถมอยู่ในใจสิ่งหนึ่งที่เปิ้นนึกถึงก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านพระอนันตชินะพระพุทธเจ้าของตัวเองที่ตัวเก่ามั่นใจว่าพระองค์ท่านจะปาเอาตัวเองออกจากทุกข์ได้แต่ว่าเรื่องที่ท่านอุปกาชีวกไม่ควรปฏิบัตินั้นก็คือว่าการหักห้ามตัวเก่าบะฮือลุ่มหลงไปด้วยกิเลสบันลงไหลไปในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสต่างๆเพราะว่าท่านอุปกาชีวกนั้นไปหลงรักสตรีสาวน้อยแล้วก็จนกระทั่งต้องสิกหาลาเพศไปทั้งที่ตัวเองก็เป็นนักบวชมาเมินนานแล้วทีนี้ต่อมาเมื่อไปครองราชครองเรือนกับความที่บวชอยู่เคยปฏิบัติตามศีลตามธรรมในศาสนาของตัวเปิ้ลนั้นเปิ้ลก็เลยบ่มีวิชาความรู้คือหมายความว่าไม่เก่งในการดำเนินชีวิตแห่งความเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็ถูกตกเป็นเบี้ยล่างของนางจาปาผู้เป็นภริยาการครองรักครองเรือนอยู่ด้วยกันนั้นต้องมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่ว่าทั้งสองท่านนั้นท่านอุปกาชีวกก็ดีนางจาปาก็ดีอยู่ด้วยกันแบบนางจาปาไม่ให้เกียรติผู้เป็นสามีทะเลาะวิวาทข่มเหงอยู่ตลอดด้วยถ้อยคำกำอู้ตลอดจนกระทั่งถึงการกระทำเวลาด่าลูกก็กระทบกระทั่งไปจน

จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวงประจำสำนักพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารนี่นับได้ว่าเป็นเรื่องดีเอาละฟังเรื่องนี้ก็จำกันไว้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมภาพจะนำเอาเรื่องประวัติของนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีนี่เป็นคนถวายสวนเพื่อสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นคนแรกญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าสุภาพสตรีถวายสวนนี่เป็นคนแรกนี่จะได้ว่าอู้ถึงนางอัมพปาลีแต่ก็ต้องให้ญาติโยมทั้งหลายฟังต่อไปเห็นว่าเรื่องที่อาตมาภาพจะอู้นี้คือเรื่องโสเพณีที่ถวายสวนสร้างวัดเป็นคนแรกโสเพณีแปลว่าความงดงามหรือคนที่มีความงามมีชื่อเต็มว่านครโสเพณีหรือหญิงนครโสเพณีแปลเป็นไทยได้ใจความว่าสตรีผู้ยังพระนครให้งดงามอู้ง่ายๆก็คือหญิงงามเมืองในอดีตการสมัยครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นโสเพณีนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติระดับที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านของเมืองและก็บ่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆพระราชามหากษัตริย์แห่งเมืองนั้นจะเป็นผู้ทรงแต่งตั้งโดยพระองค์จะคัดเลือกเอาสตรีที่เลอโฉมที่มีความเชี่ยวชาญในการขับร้องประคมดนตรีและการเอาอกเอาใจเก่งหมายความว่างามอย่างเดียวบ่มีสิทธิ์ได้รับการรับเลือกเป็นหญิงนครโสเพณีทีนี้ต่อมาในยุคหลังๆความเชื่อตลอดจนกระทั่งถึงค่านิยมของโสเพณีตกต่ำลงพอได้ยินคำว่าโสเพณีนี่ก็จะอู้ถึงสตรีที่บ่พอให้มีอาชีพดีงามบริสุทธิ์สักใดแต่จริงๆในสมัยพุทธกาลแล้วเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติเป็นสิ่งที่บรรดาสตรีต่างหลายปรารถนาจะเป็นแต่ว่าไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆถ้าเมื่ออู้อย่างนี้ก็แสดงว่านางอัมพปาลีนี้เป็นคนที่มีความงามมีสตรีนางหนึ่งในพุทธกาลชื่อว่าอัมพปาลีบ้านเดิมเป็นอยู่ที่เมืองไผ่สาลีแคว้นวัชีซึ่งปกครองโดยบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีวันหนึ่งอัมพปาลีได้พบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาและหลังจากนั้นนางได้ถวายสวนมะม่วงของนางให้เป็นวัดเพื่อเอาเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่บรรดาพระเจ้าประสงค์ต่างหลายการถวายสวนมะม่วงนี้มีหลักฐานบางแห่งบอกว่ากำลังมาถวายในช่วงท้ายๆพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานบ่เมินมานานบางตำราก็ว่าถวายไว้เมินละเอาละสรุปแล้วเฮาก็เกิดบัตันในสมัยเปิ่นหนอเป็นนั้นว่านางอัมพปาลีหญิงนครโสเพณีนี้ได้ถวายอัมพวันคือส่วนมะม่วงแด่พระพุทธเจ้ามะม่วงนี้ภาษาบาลีว่าอัมพะหรือว่าอัมพวันอัมพวันแปลว่าป่ามะม่วงวัดบางวัดนี่มีชื่อว่าวัดอัมพารามหรือว่าวัดอัมพวันก็แปลว่าวัดส่วนมะม่วงนางอัมพปาลีนี่เป็นบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัยเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมุ่งหน้าจะไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงโกติคามใกล้เมืองไผ่สาลีนางอัมพปาลีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของตนพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาขณะที่
นางนั่งรถกลับเกาะส่วนต่างกับ

0: รรดาเหล่ากษัตริย์ดิฉวีบรรดาเจ้าเจ้าเหล่ากษัตริย์ดิฉวีทั้งหลายที่ยังหนุ่มกำลำสกันเจ้าสำราญอยู่ได้หันนางอัมพาปาลีผู้คุ้นเคยกันเพราะว่าบรรดาเจ้าชายในเหล่ากษัตริย์ดิฉวีนี้เป็นแขกคนสำคัญทั้งนั้นเป็นแขกประจำของนางอัมพาปาลีบรรดาเจ้าชายเหล่านั้นแกล้งขับรถเข้าไปกระแทกกับรถของนางเพื่อหยอกเย้าเอาเป็นตีสนุกสนามแล้วก็ถามว่าอัมพปาลีผู้เลยชมไปไหนมาอัมพปาลีก็ทูลว่าหม่อมฉันเพิ่งกลับจากการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาและบรรดาพระองค์ท่านตั้งหลายก็คือแสดงว่ามีเจ้าชายหลายตนเพราะว่าเมืองนี้ปกครองโดยระบบสภากลุ่มบรรดากษัตริย์ในตระกูลฤชวีปกครองกันไม่ใช่ว่าองค์เดียวนะหมายความว่ามีสภาปกครองกันมีเรื่องอะไรยังก็ปรึกษาหารือกันเอาเสียงหมู่มากว่าทีนี้เมื่ออัมพปาลีตอบว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเจ้าชายต่างหลายก็บอกว่าหมู่เฮาก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันอัมพปาลีก็ถามว่าพระองค์ทั้งหลายจะไปด้วยวัตถุประสงค์อันใดเจ้าชายฤชวีทั้งหลายก็บอกว่าจะไปอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยพระกยาหารที่วังของเฮาอัมพปาลีจึงทูลว่าถ้าพระองค์ทั้งหลายไปด้วยเหตุนั้นจงกลับเถอะเพราะพระพุทธเจ้าทรงรับกรรมอาราธนาของข้าเจ้าแล้วหมู่บรรดาเจ้าเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีทั้งหลายจึงอ้อนวอนขอกับนางอัมพปาลีว่าเอาละรถม้าที่เฮานั่งอยู่นี่ก็ดีเครื่องประดับร่างกายของเฮาตั้งมดตั้งปวงก็ดีเฮาจะมอบให้เธอแต่ว่าขอให้เธอไปคืนพระพุทธเจ้าเฮาจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่วังเฮาแตนนางอัมพปาลีก็ปฏิเสธแม้จะเสนอให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็ตามอัมพปาลีก็ยืนกรานที่จะปฏิเสธนางบอกว่าการที่นางมีโอกาสจะถวายพัตหารแด่พระพุทธเจ้านั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้จนในที่สุดหมู่บรรดาเจ้าเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีต่างหลายก็ยอมแพ้นางอัมพปาลีมีลูกบ่าวคนหนึ่งชื่อว่าวิมลโกณฑัญญะซึ่งต่อมาวิมลโกณฑัญญะนี้ก็ได้มาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านพระวิมลโกณฑัญญะนี้ได้แสดงธรรมให้แก่โยมมารดาฟังคือลูกบ่าวไปเตะให้แม่ฟังลูกที่เป็นตุนางอัมพปาลีหูศึกษาซึ้งในรสพระธรรมตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีขณะที่นางกำลังปั้มเป็งบำเพ็ญเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่นางก็มองหันความเป็นอนิจจังของสังขารร่างกายของตัวเองแล้วก็ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณบำเพ็ญมานานนางก็ได้บรรลุความเป็นพระอรหัตตมรรคอรหัตตผลหลังจากบรรลุธรรมแล้วอัมพปาลีเถรีได้กล่าวคาถาว่าเมื่อก่อนผมของเฮามีสีดำคล้ายกับปีกแมลงผู้มีปลายงอนเดี๋ยวนี้กลายเป็นกับบรรดาเส้นป่อตั้งหลายเพราะเฮาชราเมื่อก่อนมวยผมของเฮามีกลิ่นหอมประดุจดังอบด้วยดอกมะลิบัดนี้ผมของเฮามีกลิ่นเหม็นเหมือนกับคนกระต่ายเพราะเฮาชราเมื่อก่อนกิ้วของเฮางดงามคล้ายกับรอยเขียนอันจ้างเขียนดีแล้วบัดนี้มันก็เหมือนกับเถาวัลย์เพราะเฮาชราเมื่อก่อนตาของเฮาดำครับเหมือนนิลมณีรุ่งเรืองงามบัดนี้ถูกชราขจัดไปแล้วบางามเลยเมื่อก่อนจมูกของเฮางดงามเหมือนกับเกลียวหอระดานบัดนี้กับห่อเหี่ยวเหมือนกับจมหายเข้าไปในกะโหลกศีรษะเพราะความชราเมื่อก่อนนั้นฟันของเฮาขาวงดงามเหมือนกับดอกมะลิตุมบัดเดี๋ยวนี้ฟันเฮาหักเขี้ยวเฮาหล่อนไปมีสีเหลืองปนสีแดงเพราะเฮาชราเมื่อก่อนเสียงของเฮาไพเราะเหมือนเสียงนกร้องอยู่ในป่าไพสน บัดนี้เฮาก็อู้อันยังบ่ชัดเพราะว่าเฮาชราแก่เฒ่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ตรัสว่าอัมพปาลีสรรพสิ่งเป็นอนิจจังเป็นความจริงทุกประการนางได้พรรณนาความงดงามของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าว่าล้วนแต่งดงามเป็นที่ปรารถนาของสุภาพบุรุษทั่วไปแต่ว่าบัดนี้มาถึงตอนนี้นางชราแล้วอวัยวะที่ว่างามนั้นทรุดโทรมเพราะความชราบ่น่าดูบ่น่าชมเชยเลยพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธดำรัสตรัสตอบถึงความบ่เตียงว่าสังขารธรรมบ่คงที่บ่คงตัวและบ่เป็นตัวตนของตัวเฮาเองเลยอัมพปาลีได้สดับตรับฟังอย่างนั้นนางก็มีความเข้าใจดีและก็ได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลในพระบวรพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นสตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันน่ายกย่องคนหนึ่งทีนี้ต่อไปอัตมภาพจะเล่าเรื่องประวัติของหญิงนครโสเภณีแห่งท่านหนึ่งแต่ว่าอันนี้บ่พอปากกดจื่อสัตดายญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาจจะได้ยินชื่อลูกของเปิ้นซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในพระพุทธศาสนานั่นก็คือคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นเกี่ยวข้องกับหญิงนครโสเภณีอย่างใดอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นท่านเป็นลูกบ่าวของหญิงนครโสเภณีชื่อว่านางสารวดีนางสารวดีนี้เป็นหญิงนครโสเภณีประจำเมืองของพระเจ้าพิมพิสารคือเมืองราชคฤห์ตำแหน่งหญิงนครโสเภณีดังอู้ฮือฟังว่าเป็นตำแหน่งที่พระราชาทรงตั้งขึ้นมาสารวดีเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงนครโสเภณีแล้วปรากฏว่าไปทำพระราชท่าในเฮาก็บ่ฮู้เกิดตั้งต้องประมาณขึ้นมามีลูกบ่าวขึ้นมาด้วยความเผลอภัยบ่ตั้งใจถ้ามีลูกสาวก็บ่เป็นหยังอาจจะเลี้ยงไว้เพื่อสืบทอดตำแหน่งในวันหน้าแต่บังเอิญว่าละอ่อนที่คลอดออกมานั้นเป็นลูกประจายสารวดีบ่อยากจะเลี้ยงจึงฮือคนรับใช้นำไปทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าประตูวังการกระทำอย่างนี้แสดงว่าสารวดีไม่ต้องการที่จะทิ้งลูกจริงๆเพราะขาดคะเนว่าที่ประตูวังนั้นมีคนเข้าๆออกๆอยู่ตลอดคนจะต้องมาพบมาปะลูกเบาแล้วก็นำเอาลูกเบาไปเลี้ยงแน่นอนความจริงก็เป็นอย่างนั้นปรากฏว่าในเช้าตรู่วันหนึ่งเจ้าชายอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าชายอภัยนี้เปิ้นชอบการออกกำลังกายเมื่อจะมาเปิ้นก็จะไปเดินจะไปวิ่งรอบๆพระนครเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงวันนั้นเจ้าชายอภัยเดินทางออกตั้งประตูเมืองตัดติบริเวณซึ่งนางสารวดีฮือสาวใช้เอาลูกบ่าวใส่กระด้งไปวางไว้ใกล้ประตูวังโดยสาวใช้นั้นก็แอบยืนดูอยู่ห่างๆทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายเมื่อเจ้าชายอภัยเสด็จออกมาได้หันมูลนกการ้องเซ็งแซ่อยู่ใกล้ๆจึงรับสั่งให้มหาดเล็กไปดูว่านกกานี่มันมาฮ้องจะใดที่หันบริเวณนั้นมหาดเล็กก็กลับมาทูลว่านกกาเนี่ยมันมาเฝ้าละอ่อนคนหนึ่งเพราะว่ามีคนเอาละอ่อนน้อยมาทิ้งไว้เจ้าชายอภัยก็ตรัสถามว่าแล้วละอ่อนยังมีชีวิตอยู่ก่อนยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะจึงเสด็จไปดูแล้วก็นำเอาละอ่อนน้อยนี้ไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมได้ขนานนามละอ่อนน้อยคนนี้ว่าชีวกะแปลว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าชีวกแปลว่าอย่างนี้ละแปลว่าบุญยังไม่เถอะคือหมายความว่าบัตตาอิสกรรมเพราะว่าทรงเลี้ยงเหมือนลูกที่เกิดมาในพระราชวังก็เลยใส่ชื่อว่าโกมารพัฒจะหรือว่าชีวกโกมารพัฒ ชีวกโกมารพัฒนั้นเมื่อเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วครั้นทราบว่าตัวเก่านั้นบัจจัยพระโอรสที่แท้จริงของเจ้าชายอภัยก็เกิดความมุมานะในใจว่าเมื่อเฮาบัจจัยลูกของเปิ้นวันหน้าวันตาสถานภาพเฮาจะมีความเปลี่ยนไปอย่างใดก็บ่ฮู้พ่อย่านเฮาจะต้องเสาะแสวงหาความรู้ใส่ตัวเฮาก่อนเพื่อให้ตัวเฮามีวิชาความรู้เอาไว้ทำมาหากินต่อไปในอนาคตก็ได้เข้าไปกราบลาพระบิดาเจ้าชายอภัยว่าขอไปเฮียนต่อเจ้าชายอภัยก็บอกว่าลูกยังน้อยอยู่ยังบ่อยากจะให้ไปเฮียนเตื้อใหญ่มาก็ไปเนอะแต่ว่าชีวโกมารพัฒน์บอกฟังแอบหนีเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมไปเรียนศิลปะวิทยาที่ตักกศิลาวิทยาลัยกับอาจารย์ทิสาปาโมกเป็นเวลา7ปีด้วยกันวิชาที่ชีวโกมารพัฒน์ไปเรียนก็วิชาแพทย์แผนโบราณอยู่หับใจอาจารย์ไปตวยเรียนไปตวยจนกระทั่งครบเวลา7ปีแล้วชีวกก็กึดเติงหาเจ้าชายอภัยกึดเติงหาบ้านหาเมืองก็ได้เข้าไปเรียนถามว่าอาจารย์เต่าที่ผมมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยตอนนี้ผมเรียนจบหรือยังอาจารย์ก็บอกว่าชีวกเฮายังบ่ฮู้ว่าเธอจบหรือไม่อย่างใดเอาอย่างนี้เฮาจะฮื้อแบบฝึกหัดของเธออย่างหนึ่งฮื้อเธอออกจากบ้านอาจารย์ไปในทิศทั้งสี่และให้เธอไปเสาะหาใบไม้เปลือกไม้รากไม้สัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยอันใดที่มันทำยาบ่ได้เอามาให้อาจารย์เนิ่มในกรณีนี้หมายความว่าเป็นยารักษาโรคก็ได้หรือเป็นยาพิษก็ได้ถ้าว่าอันใดที่มันใจบ่ได้สมุนไพรอันใดที่มันบ่เป็นยาเนี่ยเอาตัวนั้นมาให้อาจารย์พอแล้วมาบอกอาจารย์ชีวก็ลาอาจารย์ไปตลอดวันปิกมาแล้วก็มาเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมไปละในทิศทั้ง4บริเวณรอบบ้านอาจารย์ห่างไปประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยผมไปเป็นปริมณฑลมาเรียบร้อยละไปเสาะหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทุกต้นสมุนไพรทุกชนิดสัตว์ทุกอย่างมันจะให้ทำยาได้หมดอาจารย์อาจารย์ก็กล่าวว่าชีวกถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเธอเรียนจบละแสดงว่าเธอสามารถใช้วิชาแพทยศาสตร์นี้ไปประกอบอาชีพในตัวของเธอได้เลี้ยงตัวของเธอต่อไปในอนาคตได้ชีวกโกมารพัฒได้ฟังอย่างนั้นก็กราบลาอาจารย์ปิกไปบ้านไปหาเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระราชบิดาบุญธรรมบังเอิญก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นพ่อของเจ้าชายอภัยจึงอยู่ในฐานะเป็นเสด็จปู่ของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านประชวรด้วยพระโรคชนิดหนึ่งคือพระโรคพระคันธราพระโรคพระคันธรานี้อู้ตามบ้านเฮาก็คือเป็นโรคฤทธิ์ดวงหมอที่ไหนก็รักษาบ่หายทีนี้พอเจ้าชายอภัยหูว่าชีวกไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์มาก็ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าชีวกโกมารพัฒน์ลูกบ่าวของหม่อมฉันนั้นจบวิชาแพทยศาสตร์มาจากตักกศิลาวิทยาลัยลองให้เขามาถวายการรักษาเสด็จพ่อถ้าจะดีก็ปรากฏว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้เข้าไปปฏิบัติรับใช้ถวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเสด็จปู่จนหายได้รับพระราชทานบำเหน็จความดีความชอบมากมายพร้อมกันนั้นก็ทรงแต่งตั้งให้คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์เป็นหมอหลวงประจำสำนักเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารที่นี่ในสมัยนั้นคือหมายความว่าในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระราชาครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป ประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันมหาวิหารบางครั้งพระองค์ก็จะเสด็จขึ้นไปประทับอยู่บนยอดเขาคิชกูฏถ้าหากว่าในตอนเช้าก็จะเสด็จลงมาบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันพระเจ้าพิมพิสารนั้นนอกจากจะมีเจ้าชายอภัยราชกุมารเป็นพระราชโอรสแล้วแต่ยังมีพระราชโอรสแห่งพระองค์หนึ่งที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีชื่อว่าเจ้าชายอาชาตศัตรูพระมารดาก็คือพระนางเวเทหิพระนางเวเทหินี่อยู่ในฐานะเป็นพระมเหสีเอกดังนั้นเมื่อประสูติพระราชโอรสคือเจ้าชายอาชาตศัตรูเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วจึงได้รับตำแหน่งเป็นรัชทายาทขณะเวลาเดียวกันที่ในทางพระพุทธศาสนามีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระเทวทัตพระเทวทัตนี้เกิดความมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นใหญ่ในสังฆมณฑลคิดอยากจะล้มล้างพระพุทธเจ้าลงและตัวเองจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนในขณะเวลานั้นเทวทัตก็ต้องการที่จะมีคนสนับสนุนพ่องเพราะว่าลำพังเพียงแค่เปิ้นคนเดียวทุนปัจจัยในอันที่จะดำเนินการก็บ่มีก็เลยไปประเล่าประลมเจ้าชายอาชาตศัตรูแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เจ้าชายอาชาตศัตรูหันเจ้าชายอาชาตศัตรูก็บังเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระเทวทัตพระเทวทัตก็ยุยงให้เจ้าชายอาชาตศัตรูว่าให้พระองค์นั้นปรองพระชนของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาแล้วขึ้นครองราชสมบัติเต็มส่วนว่าพระเทวทัตนั้นจะทำการลอบปองพระชนพระพุทธเจ้าดังนั้นก็แต่ละฝ่ายก็จะเป็นใหญ่คือพระเทวทัตจะเป็นใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเจ้าชายอาชาตศัตรูจะเป็นใหญ่ในทางบ้านเมืองคิดกันอย่างนี้แล้วมีวันหนึ่งคณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเขาคิชกูฏจะเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระเทวทัตแอบขึ้นไปอยู่บนยอดเขากลิ้งก้อนหินลงมาหวังที่จะหื้อก้อนหินนั้นทับพระพุทธเจ้าจนถึงดับขันธปรินิพพานแต่ด้วยพระบรมพุทธานุภาพหินก้อนนั้นได้กลิ้งไปทางอื่นแต่บังเอิญว่ามีสะเก็ดหินก้อนน้อยๆก้อนหนึ่งกระเด็นเข้ามากระทบฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าจนจำเลือดจำหนองสับในต่างพระพุทธศาสนาว่าทำให้ฝ่าพระบาทมีพระโลหิตห่อขึ้นไปก็คือว่าจำเลือดจำหนองบรรดาพระสงฆ์สาวกต่างหลายหันเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็ได้ประคับประคองพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงเชิงเขาคิชกูฏส่วนมะม่วงนั้นเป็นส่วนมะม่วงของคุณหมอชีวโกโกมารพัฒน์เสร็จแล้วก็พระสงฆ์ตั้งหลายก็ขึ้นพิจารณากันว่าจะหาไผ่มาถวายการรักษาพระพุทธเจ้าดีก็ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็โปรดเธอคุณหมอชีวโกโกมารพัฒน์ไปถวายการอุปถากบำรุงรักษาพระพุทธเจ้าจนกระทั่งหายจากพระอาการประชวนจากนั้นมาคุณหมอชีวโกมารพัฒน์ได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาก็มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคุณหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาได้น้อมถวายส่วนมะม่วงของเปิ้นนั้นให้เป็นวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดชีวกัมพวันหรือว่าวัดป่าสวนมะม่วงของคุณหมอชีวโกมารพัฒน์และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่งตั้งให้คุณหมอชีวโกมารพัฒน์นั้นดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าตัวเองดังนั้นก็แสดงให้หันว่าคุณหมอชีวโกมารพัฒน์นี้นอกเหนือจากจะเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารแล้วยังเป็นแพทย์หลวงประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี้จะหันได้ว่าในอดีตหญิงนครโสเภณีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ใจบุญใจกุศล และก็ยังมีลูกหลานที่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังสำคัญในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่ามนุษย์เหล่านี้ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยทั้ง4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแม้พระสงฆ์จะรับอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านอยู่อาศัยในวัดแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มที่พอสมควรแก่ฐานะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์ก็เหมือนกับสามัญชนคนทั่วไปก็คือต้องการบรรดายุกยาต่างหลายสำหรับเวลาเอามารักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้อาตมาภาพก็เลยนำเอาเรื่องราวของหญิงนครโสเภณีในอดีตกาลมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางภัยส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางภัย ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่น

0: BEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมารายงาน
5: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
8: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอ่อนลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์ สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเนอร์นะครับผมช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศเนาะฝนตกมาเห็นแล้วนะครับผมใครที่ดูข่าวก็ช่วงนี้มีหลายจังหวัดเลยนะครับผมตีประสบเหตุในเรื่องของอุทกภัยนะครับผมนำทบเชฟพันนำป่าไหลหลากเนาะล่าสุดเลยอันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นครับเปิลจังหวัดเฮานะครับผมและจังหวัดลำพูนอาจจะไม่ได้ปะเหมือนเจงใหม่เจงไฮเนาะวันนี้อัปเดตกันสักหน่อยนึงเมื่อตะวันนี้นะครับผม30กรกฎาคม2569สัก6โมงแดงเนี่ยครับผมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐเนาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3เปิดเผยว่าจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดด้วยกันคือเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มเนาะตั้งแต่วันที่ตาวานี้ยาวไปจนถึงวันที่2สิงหาคม2569กันเลยนะครับผมจึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการความร่วมมือของผู้ว่าจังหวัดนะครับผู้ราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการป้องกันแล้วก็รับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยย้ำนะครับว่าหลักการก็คือการรับมือภัยด้วยความรวดเร็วนะต้องเร็วกว่าภัยนะครับผมเพิ่มคือการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความสูญเสียหรือว่าผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินคือมากที่สุดเนาะท่านเจเซียนะครับก็บอกว่าได้กำชับจังหวัดนะครับผมในพื้นที่เสี่ยงนะครับผมบูรณาการการร่วมทำงานกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำนอลำห้วยลำคลองต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยพร้อมเตรียมขนของนะครับผมขึ้นตีสูงกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่อถึงขั้นวิกฤตแล้วก็รวมทั้งเนาะพี่น้องประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการที่ทำงานเกี่ยวกับด่านการแจ้งเตือนภัยสาธารณภัยต่างๆเนาะขณะเดียวกันนะครับผมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมด่านเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็กำลังพลนะครับผมในการที่จะรับมือตลอด24ชั่วโมงด้วยกันล่าสุดเลยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นรายงานสถานการณ์เมื่อตะวันนี้ช่วง6โมงแรงนะครับผมว่าจากที่ฝนตกหนักเนื้อทำเหอน้ำป่าไหลหลาก3จังหวัดด้วยกันเจียงไฮ้เจียงใหม่แล้วก็พะเยานะครับผมโดยทุกพื้นที่ได้ระดมกำลังนะครับผมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกด่านการจราจรแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เร่งนะครับผมระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนอะยังมีย้ำได้รับรายงานในเรื่องของผู้ที่เจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับผมสำหรับจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลาก2อำเภอ7ตำบล7หมู่บ้านว่าจะบินตีแม่จันเมืองเชียงรายนอกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกนะครับผมขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะจากนั้นเราก็บินกำลังใจเชียงรายโดยในส่วนของเชียงใหม่นะครับไก่เชียงเฮาเกิดน้ำป่าไหลหลาก4อาเตียมอำเภอแม่อ้ายนะครับผมครอบคลุม4ตำบลแห่หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน4ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือและเนอร์นะครับผมพบในเรื่องของผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตส่วนพะเยานะครับผมเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยานะครับผมครอบคลุม6ตำบล6หมู่บ้านว่าจะปิ้นบ้านสางนะครับตำบลแม่สายตำบลบ้านตุนนะครับผมตำบลสันป่าโมงตำบลจำป่าหวายตำบลบ้านตอมนะครับผมส่งผลกระทบ86คนเลยด้วยกันตอนนี้ก็ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มจะขี่คายในเรื่องของระดับน้ำเนอะท่านเจเซนะครับบอกว่าหลายพื้นที่น่าได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เริ่มขี่คายละแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะกำชับผู้ว่าทุกจังหวัดอย่าประมาทติดตามในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องใหม่เครื่องมือการแจ้งเตือนแล้วก็การเผชิญแผนเผชิญเหตุที่เขาเกิดได้ซ้อมกันไปนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการเตรียมความพร้อมแล้วก็แจ้งเตือนให้เร็วที่สุดถ้าหากรับมือได้เร็วกว่าภัยความสูญเสียก็จะลดลงกว่าเดิมทุกหน่วยต้องทำงานเชิงรุกบูรณาการทุกภาคส่วนแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยแล้วเนี่ยภาครัฐจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากไว้อัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำอุทกภัยกันสักหน่อยเนอะ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะตะกี้เฮาอู่กันเดเรื่องของภาพรวมอุทกภัยไปเนาะทางละปูนของเฮานะครับกรมทรัพยากรธรณีเปิ้นเตือนนะครับละปูน3อำเภอตวยการแม่ท่าลี่แล้วก็บ้านโฮงเฮอระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนาะ30กรกฎาคมคือตะวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออาสาสมัครเนอะเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงรายน่านพะเยาแปอุตรดิตถ์กาญจนบุรีแล้วก็แฮมหลายเลยเนอะว่าจะพิจันทบุรีตราดละนองพังงาเฝ้าระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากระวังวันที่30กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคม2569แล้วก็คือเครือข่ายนะครับผมวัดปริมาณน้ำฝนนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยพิบัติเนอแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับผมแนะนำเนอติดตามสภาพอากาศนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะ100มิลลิเมตรนะครับต่อ4ชั่วโมงเนาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็สังเกตในเรื่องของน้ำที่มันสีขุ่นมีเศษไม้ลอยมาเนอะหือหลีกเลี่ยงนะครับผมเนื่องจากว่าจะเป็นน้ำป่าดังนั้นแล้วใครที่อยู่จังหวัดละปูนนะครับผมในอำเภอลี่บ้านโฮงแล้วก็แม่ท่านะครับผมอาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันสักหน่อยในช่วงนี้นะครับผมข่าวต่อมานะครับในจังหวัดละปูนก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายเนาะจังหวัดละปูนจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานนะครับแห่งการสินประชนถวายปิ้นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับผมณวัดพระธาตุธนิพุนชัยวรมหาวิหารตะวันนิโนชงแรงๆนะครับผมสักห้าโมงนี่ตีวัดพระธาตุธนิพุนชัยนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์หรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาก็เป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสินพระชนนะครับผมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีพระเทพรัตนนายกนะครับผมเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาแล้วก็มีปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆแล้วก็พี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้อย่างหนักนะครับผมโดยสำหรับพระราชวังได้มีการประกาศนอดเลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ลงนะครับผมวันที่12มิถุนายน2569ประกอบกับมหาเถรสมาคมนะเพิ่นมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเนาะคือดำเนินการจัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลนะครับเมื่อสิ้นพระชนม์ครบนะครับผม7วันสัตมวานนะจัดไปแล้วปัญญรสมวาน15วันแล้วก็เติร์นนี่ก็คือปัญญาสมวาน50วันและแฮมเติร์นนี่ก็คือ100วันหรือว่าสัตมวานนะครับผมแล้วก็มีมติจากครม.เนาะคือจัดพิธีนะครับทางศาสนาแล้วก็อุทิศกุศลนะครับผมแด่สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับผมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะครั้งนี้จังหวัดลำปูนเฮาก็ได้ดำเนินการนะครับหลายคนก็น่าจะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันดังนั้นแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะได้แล้วกิจกรรมลำปูนก็ฝากติดตามกันต่อและที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมกดติดตามว่าจะเป็นเพจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนะครับผมประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนสวทลำปูนหรืออุตุนิยมวิทยาเนาะช่วงนี้อาจจะมีฝนฟ้าที่มันค่อนข้างตกหนักนะครับผมอาจจะเป็นอันตรายต่อใครหลายๆคนเนาะเฮาหันมาตีเชียงรายพะเยาเนาะก็เห็นหนักเห็นหลายขนาดเลยนะครับผมนำปงนำป่าดังนั้นแล้วใครอยู่ที่ไหนจะเดินทางไปไหนเช็คในเรื่องของสินตังตินเนอร์นะหยุดยาวแบบอีนะครับผมจะได้แล้วก็โดยความเป็นห่วงจากสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเนอร์ปักกันใหม่วันพุธนะครับผมวันเสาร์แล้วนะวันนี้วันศุกร์ลาสุขทันสาจะได้แล้วก็แอลมีความสุขอยู่กับพ่อโคมีความสุขเดินทางปลอดภัยด้วยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักดิ์สอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการ1ใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภา

อารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชันษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเองพร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทเลยครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโ
ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Third WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับและแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับเพื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนนะครับทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสวสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนานาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแหละครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%
เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยใครที่มีเรื่องของประกันสังคมต้องฟังเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569กรณีมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากระทรวงแรงงานได้อ้างคำสั่งศาลปกครองเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงแรงงานไม่เคยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายเลยครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แหละครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติแหละครับแต่รู้ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ้ามาฟังกันหน่อยพี่น้องประชาชนครับรู้ไหมว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ระดับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องผ่านเกณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยมาตรฐานการบริการไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น